0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
4: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ หากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
5: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: รื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ 50-70 บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก่อให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขนาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโก แต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันภูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเ ื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
9: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถส สาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
13: และเวลานี้หาครูใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านหลายตั้งใจฟังเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานผมจะขอนำมาพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสมาแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพราะก็ขออภัยด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองท่านกล่าวว่ากถันจะภิกขเวภิกขุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกขุภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาคือความเสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสตามบาลีท่านเรียกว่าเสวยอารมณ์ในเวลาในเวทนาคือว่าเสวยอารมณ์ในเวทนานั้นอยู่เนืองเนืองท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยเฉยใจมันว่างว่างสบายสบายหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรคือเจือพฤติกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจือไปด้วยมิตรคือกามคุณหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรคือที่ไม่เจือไปด้วยกามคุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือว่าเสวยทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรอทุกขมสุขนี่หมายความว่าไม่ทุกข์ไม่สุขหรือว่าเสวยอทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็หรือสติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะภายในแก่เธอแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยสักแต่ว่าเป็นที่ระลึกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอย่อมพิจารณาเวทนาในเวทนาเนืองๆดูอย่างนี้ นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพราะเป็นการป้องกัน ที่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอนซะเองแค่กลายเป็นว่าไว้เขาลือกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์อยู่แล้วเขาลือกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนแต่ความจริงนี่ไม่ใช่เข้าใจพลาดธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมไม่ใช่สัพพัญญูแล้วมานั่งพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาหรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขและความทุกข์ตอนนี้เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสำคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุกข์หรือว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกอุเบกขาลมอารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจิตเป็นจิตที่มีความสุขมีอารมณ์ว่างคำว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและว่างทั้งอกุศลธรรมคำว่ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสำหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสำหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่งอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านทั้งหลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปเกาะภาพแสงสีบ้างจิตไปเกาะอารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้ที่ถือว่ายังไม่ดีจิตยังมีความวุ่นอยู่แต่ว่าจิตมีความเฉยๆมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตดวงนี้เราต้องการนี่การที่เสวยสุขและเสวยทุกข์มันยังเป็นโลกีวิสัยยังไม่ชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่มาดูต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อเสวยอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์รู้ชัดเมื่อเราเสวยไม่สุขไม่ทุกข์ที่ต่อไปท่านกล่าวว่าหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรคือเจือพฤติกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรเป็นสำคัญคำว่าเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุข ความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว์คำว่าอมิตรเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจือไปด้วยอมิตรคือกามคุณเป็นของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย ถ้าเรามีความดีใจเพราะได้ของที่เป็นอมิตรได้ของเข้ามาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกลือกลั่วกับกามคุณหรือเปล่านี่เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาทางละกามคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือไม่ได้หมายถึงผู้ชายเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มามันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของกามคุณกามะแปลว่าความใคร่คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามที่ประสงค์ด้วยอำนาจของกามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกว่าเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางตัดเสียงได้สุภกรรมฐานในนี้ไม่มีสินะก็ต้องตัดเชื้อด้วยอำนาจหนึ่งปฏิกูลสัญญาหรือว่าธาตุสี่หรือว่านวสีเก้าย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่ากามคุณมันเกิดขึ้นเพราะเมื่อเรามีความหลงไหลใฝ่ฝันผิดคิดว่าของสกปรกเป็นของสะอาดคิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงคิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดแล้วก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าประหัตประหารเสียทันทีนี่หมายความรู้เวทนาที่เกิดในอารมณ์จนกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกามคุณนั้นมีความรังเกียจในกามคุณเรียกว่านิพพิทายานเมื่อจิตเข้าถึงสังขารุปเปขาญาณมีอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องในกามคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พูดถึงอารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด้านจิตท่านมาไหว้ว่าวิเอนหนึ่งที่จะไปซ้ำกันท่านว่าต่อไปหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอวิชไม่มีมิตรคือไม่เจือในกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรนี่สุขเวทนาที่ไม่มีมิตร

จะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่เมื่อขึ้นชื่อว่าจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมครูมีความต้องการหรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4จิตก็มีความสุขที่ไม่เจือปฏิกามคุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่คือทรงอิทธิบาททั้ง4ประการรหัสประหารความชั่วให้พ้นไปจากจิตถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเพียงแค่กตทังคประหารแค่ชั่วคราวก็ยังมีคุณมีประโยชน์ที่ว่าจิตมีความสุขสุขที่ไม่เจือปนไปด้วยอมิตรคือกามคุณท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าสุขหรือว่าหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดอยู่ว่าเวลานี้เสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรให้ทุกขเวทนาที่มีอมิตรนี่หมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มาเราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่แต่คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากเพราะต่างคนต่างมีความคิดถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพตัวระเบียบวินัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลกแล้วที่จะหนีอาการอย่างนี้ไปให้มันพ้นมันหนีไม่ได้เพราะไม่เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคนเกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมันเป็นแดงของวัตถุก็ต้องอยู่กับวัตถุเราจะหนีมันไม่ได้ในเมื่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็หวนกำลังใจเข้ามาคิดว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ช้านานเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะมันไหลคือพินาศไปจมไปในดินในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นด้วยอามิตรประเภทนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กำจัดมันไปเสียถ้าเป็นวัตถุก็โยนทิ้งเป็นคนหรือสัตว์ก็เลิกคบเป็นอันว่าเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกข์เกินไปแต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนหรือคนอยู่คนอยู่ด้วยกันหมู่มากหรือว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมดาทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญาณก็สังขารุเบกขาญาณเขาครอบงำตัดความพอใจในวัตถุทั้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติมันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาไว้ในสำนักของท่านอย่างท่านพระวักกลิไม่สนใจในพระธรรมวินัยพอใจในความสวยสดงดงามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระชนะเป็นคู่ทุกคู่ยากกันมาตั้งแต่ก่อนบวชเป็นสหชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์คือไม่คบหาสมาคมด้วยจะไปหาใครก็ห้ามไม่อย่าไปพูดด้วยมันเลวแล้วจงอย่าคบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีถ้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็เหวี่ยงมันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรในมันถ้าขืนไปอะไรในมันเข้ามันก็จะทำให้เราต้องตกไปสู่อบายภูมิหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะยังใหญ่เข้าไปยึดถือ
เป็นบทนั้นกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวท

ทุกขเวทนานะไม่ใช่เสือทุกข์ให้ทุกข์ว่าไปแล้วคิดว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็ได้แก่อารมณ์วิตกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่เพราะเวลานี้ใครเขาจองล้างจองผลาญกันบ้างเราจะมีสภาพภาวะเป็นยังไงวิตกถึงลูกวิตกถึงหลานที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ในเวลานั้นไม่มีของอยู่ข้างหน้าแต่นั่งนึกไปเองถ้าอารมณ์นั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดาอย่างนี้อย่าสนใจเพื่อประโยชน์อะไรมันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจเราเองเราก็ไม่สนใจในขันห้าคือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจในโลกธรรมทั้ง8ประการมันจะสุขมันจะทุกข์ก็ช่างพวกมันเราเกิดประเดี๋ยวเดียวก็ตายตายแล้วก็แล้วกันไปคำว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในขันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วก็เลิกกันคือชื่อว่าขันห้าประเภทนี้ไม่มีทำจิตให้สบายถือว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่จะเตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเกิดขึ้นฟังกันต่อไปท่านกล่าวว่าหรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตรเขาอทุกขมสุขแต่หมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์สบายสบายที่มีอมิตรหมายความว่ายังไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสิณจับภาพกสิณขึ้นหรือว่าเราเป็นนักเจริญพุทธานุสติกรรมฐานจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุขคืออารมณ์จิตเป็นฌานอารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอมิตรเป็นเครื่องเกาะก็ได้เกิดรูปของกสิณหรือว่ารูปของพระพุทธรูปเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีที่มีอมิตรท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมณ์ใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของเราเราถือกันนักกันหนาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสำคัญที่สุดคือร่างกายเพราะเรารักจริงตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เข้าใจของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรื่องร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นย้อนกลับไปหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือ1ปฏิกูลอาการ32เต็มไปด้วยความสกปรกธาตุ4ร่างกายมีธาตุนั้นน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประชุมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุ4มีสภาพเป็นซากศพในป่าช้าร่างกายนี้มีสภาพเป็นซากศพในป่าช้ามันเป็นของน่าเกลียดมันเป็นของน่ากลัวเราไม่พึงปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วเมื่อไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไขท่านกำลังใจให้เป็นสุขท่านกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายว่าร่างกายสกปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุด
มันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่พำนักของเราท่านกล่าวต่อไปว่าดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาคือภายในบ้างในเวทนาในภายในก็หมายความว่าพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเราว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของบุคคลที่ทรงขันธ์ห้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในขันธ์ห้าเวทนาจะได้ไม่มีก็ท่านกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นใบภายนอกบ้างนั่นก็พิจารณาว่าเมื่อเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้มีอารมณ์กลุ้มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าเราก็ดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ถ้าเกาะกันห้าคือว่าทุกในด้านของอริยสัจถ้ายังหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในขันห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอเขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสำหรับเราหรือเขาข้อต่อไปได้กล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าเรากับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกทุกข์อยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งมันจะมีความดีอะไรสำหรับการเกิดท่านกล่าวตัวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างนี่หมายความว่าเวทนานี่มันไม่ทรงตัวเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ว่างจากอารมณ์ไม่เกาะสุขไม่เกาะทุกข์มันไม่มีสภาพ มันไม่มีสภาพจีรังยั่งยืนอะไรให้ปรากฏณต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็กล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นมีหมายความเวทนาใดๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะอารมณ์ของปุถุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่เฉพาะหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่ข้างหน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสักแต่ว่าเป็นที่รู้เท่านั้นคือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกข์หรือว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุกข์มันมีความสุขเพราะอาศัยอมิตรคือกามคุณหรือว่ามีความสุขเพราะไม่อาศัยอมิตรมีความทุกข์หรือมีเพราะอาศัยอมิตรหรือมีความทุกข์ที่มาอาศัยอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือรับสาระว่ามีความสำคัญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามประการที่เราจะต้องทิ้งเราต้องการคือพระนิพพานต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่อย่างนี้ นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คำว่าช่างมันคำว่าช่างมันคือเราไม่สนใจแล้วก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ยึดถือทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นวัตถุก็ดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้าอารมณ์ปล่อยอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบหรือเปล่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในด้านสมถะในเบื้องต้นและตอนท้ายสอนในด้านวิปัสสนาญาณใช้อารมณ์ละใช้อารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของพระนิพพานคือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีอมิตรหรือไม่มีอมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
ถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระอรหันต์พระบรรดาพระโยคาวจรหลายคำแนะนำกันสำหรับในเด่นมหาสติปัฏฐานสูตรในเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยาคือว่าจริยาตามที่ท่านต้องการมันหมายความอิริยาบถที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นโยกลงก็ได้จนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: อ๋อครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเราไม่โกง
12: ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ไม่รีบไม่กลัวไม่โอนตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะ เตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
10: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉมาสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอา้งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต้
1: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกามช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
2: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาOh,

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้เกิดยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ1,915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชายนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชรินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการณ์พยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพื้นพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดปุริมปราศภาภาครายงาน
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
13: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อม
4: ตอนสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
0: และวันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ One-on-One และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
15: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำ การกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOHโดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระบาดปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดิอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเจียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหารจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน 2-0 เซต 25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร 2-0 เซต 25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่ก กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570-2571 จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่ง

ให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการ

0: และคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมาก ู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆสละอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุข
2: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
3: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
2: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
3: กล้ากลัวครับ
2: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
3: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
2: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
5: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
6: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
5: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
7: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
7: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
8: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
7: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะ
7: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
10: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
11: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆไม่ให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอออึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบม
3: เล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
4: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
5: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
6: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ1,480เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่าน
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
14: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
15: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
14: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
11: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
16: สวัสดีค่ะ
11: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
16: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
11: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
16: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
11: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
16: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
13: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
17: ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
18: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
17: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
18: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
17: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
19: ความสมัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
1: ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
2: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
1: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
1: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งนิทานกับรายการคิสแอลสำหรับวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกของพี่ยามีที่พี่ยามีได้เรื่องมาเล่าให้กับน้องๆฟังนั้นมีชื่อเรื่องว่าตำนานรัก500ปีเป็นเรื่องราวของเจ้าชายที่ถูกสาปให้กลายเป็นลิงค่ะจากแม่มดผู้ที่เป็นคนรักเก่าเนื่องจากความเข้าใจผิดและการที่จะถอนคำสาปได้นั้นก็ต้องการผู้หญิงที่รักเจ้าชายมากกว่าตัวเองนั่นทำให้เจ้าชายกลายเป็นลิงแล้วรอความรักครั้งนี้เป็นเวลา500กว่าปีเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องราวในระหว่าง500ปีนั้นก็พิสดารจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานรัก500ปีส่วนในนิทานเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกที่มีชื่อว่าเอสุนัขจิ้งจอกเอนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีดวงตาวิเศษสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าสุนัขจิ้งจอกตัวไหนซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่วันหนึ่งค่ะสุนัขจิ้งจอกเอก็ได้รับวิดีโอเกมเป็นของขวัญด้วยความที่เหอของใหม่สุนัขจิ้งจอกเอก็เอาแต่เล่นเกมอย่างหักโหมทั้งวันทั้งคืนพอระยะเวลาผ่านไปก็พบว่าพรสวรรค์ที่เขาเคยมีนั้นหายไปหมดแล้วเขามองอะไรที่ไกลๆไม่ได้อีกแล้วเอ้าแล้วจะทำยังไงต่อล่ะคะเนี่ยพรสวรรค์ขั้นสุดยอดเลยนะสุนัขจิ้งจอกเอจะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมไหมล่ะคะเนี่ยไว้ไปติดตามเรื่องราวนี้กันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าซ่อมแซมพรสวรรค์กันได้เลยนะคะช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยเดินหัวปูนหัวโนกลับมาจากโรงเรียนลุงทองดีที่เห็นก็ตกใจนึกว่าเจ้าจ้อยนั้นไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครมาและสุดท้ายเจ้าจ้อยก็ได้เฉลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ลุงทองดีคิดเลยทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าจ้อยอยากตระหนักในบางเรื่องก็แค่เท่านั้นเองไปรอรับฟังเรื่องราวและความหมายของคำว่าตระหนักรู้พร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะว้าวนิทานในวันนี้เนี่ยน่าสนุกไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานรัก500ปี

0: ึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งครองเมืองบิกอนเมืองนี้ได้อยู่ใกล้กับป่าดงดิบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกหมอผีพระราชาเมืองบิกอนและพระราชาของพวกพ่อมดเป็นศัตรูกันไม่อาจจะปลองดองกันได้พระราชาพ่อมดจึงได้วางแผนที่จะสู้กับศัตรูโดยวิธีที่ชั่วร้ายพระราชาเมืองบิกอนมีโอรสเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ายูเกวันหนึ่งยูเกได้ออกจากป่าไปล่าสัตว์และได้พบกับสาวงามนางหนึ่งเขาได้หลงรักนางโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นธิดาของราชาพ่อมดทั้งนางเองก็เป็นแม่มดด้วยยูเกและหญิงสาวได้แอบมาพบกันในป่าอย่างลับๆซึ่งต่อมายูเกก็ทราบว่าหล่อนนั้นเป็นใครแต่ด้วยความรักฝังลึกเสียแล้วจึงไม่อาจจะสลัดความรักนี้ที่มีอยู่ออกไปได้ถึงกระนั้นก็ยังมองไม่เห็นทางที่จะแต่งงานกับเธอเพราะยูเกนั้นไม่กล้าทูลกับพระบิดาในเรื่องนี้หลายวันผ่านไปพระบิดาของยูเกซึ่งชราได้แต่ตระหนักว่ายูเกนั้นเป็นหนุ่มแล้วสมควรที่จะแต่งงานจึงได้ตรัสกับลูกชายไปว่าม
1: ีสาวงามออกมากมายอยู่ในบ้านเมืองเราในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเจ้าถึงไม่เลือกใครสักคนมาแต่งงานด้วยเล่าย
0: ูเกได้มองดูพระบิดาอย่างเศร้าๆพลางสั่นศีรษะและพูดว่าก
1: ระหม่อมเสียใจที่ไม่อาจแต่งงานกับหญิงใดในเมืองนี้ได้พระเจ้าค่ะ
0: พระราชาได้ตรัสด้วยความอยากรู้ความจริง
1: ทำไมหรือหญิงสาวในเมืองนี้มีอะไรผิดไปหรือเปล่าพ่อเฝ้าดูพวกเขาผ่านประตูวังก็เห็นพวกเขาสวยงามดีนี่กระหม่อมฉันเสียใจที่ไม่อาจแต่งงานกับผู้หญิงในเมืองนี้ได้พระยะค่ะ
0: ยูเกได้พูดซ้ำออกไปหลายปีผ่านไปยูเกก็ยังไม่แต่งงานไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวความรักของเขาที่มีต่อสาวแม่มดให้กับบิดาได้ทรงทราบส่วนพระราชาเองทรงมองไปในอนาคตว่าจะต้องมีผู้สืบตำแหน่งต่อไปด้วยเหตุนั้นทรงรวบรวมหญิงสาวทั้งเมืองมาให้โอรสนั้นเลือกคู่แต่ยูเกนั้นก็ไม่ยอมเลือกในที่สุดพระราชาก็ไม่อาจจะระงับความโกรธเอาไว้ได้ทรงได้ตัดสินเลือกหญิงงามที่สุดคนหนึ่งและได้ตรัสออกมาว่า
1: ฉันสั่งให้เจ้าแต่งงานกับหญิงผู้นี้และเจ้าห้ามขัดขืนคำสั่งเด็ดขาด
0: เมื่อเห็นว่าพระบิดานั้นทรงกริ้วยูเกจึงจำเป็นต้องน้อมรับพระบัญชาและสัญญาว่าจะแต่งงานกับหญิงที่บิดานั้นทรงเลือกให้เมื่อข่าวนี้ได้รู้ไปถึงแม่มดสาวจึงทำให้นางนั้นโกรธแค้นมากนางได้ชี้หน้าและพูดขึ้นว่าท่านเลวมากท่านไม่ยอมบอกบิดาของท่านถึงความรักที่มีต่อฉันบิดาของท่านก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมปล่อยให้ท่านเลือกหญิงสาวที่ต้องการจะแต่งงานด้วยแม่มดสาวมีอารมณ์ดุร้ายและได้กล่าวด้วยความฉุนเฉียวต่อไปว่าได้ด้วยเหตุนี้ท่านและพลเมืองของท่านจะต้องเดือดร้อนบ้านเมืองของท่านจะกลายเป็นป่าบิดาของท่านและพลเมืองจะต้องกลายเป็นสัตว์ป่าส่วนตัวท่านจะต้องกลายเป็นลิงขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงและเป็นลิงที่อยู่จวบจนกระทั่งสาวงามคนหนึ่งจะมารักและรักมากกว่าตัวของหล่อนเองเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วแม่มดสาวก็ได้กลับเข้าป่าไปและไม่นานเท่าไหร่นักบ้านเมืองที่สวยงามก็ได้กลายเป็นป่าทึบเพราะราชาและพลเมืองได้กลายเป็นสัตว์ต่างๆเช่นงูหมูป่าไก่จระเข้และสัตว์ป่าอื่นๆส่วนยูเกนั้นได้กลายเป็นลิงไต่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และพูดอะไรไม่ได้นอกจากตลอดทั้งวันผ่านไปหลายปียูเกและพลเมืองยังคงเป็นสัตว์อยู่เช่นเดิมบรรดาบ้านเมืองข้างเคียงต่างพากันประหลาดใจว่าฉะไหนเมืองที่มีชื่อเสียงจึงได้กลายเป็นป่าอย่างรวดเร็วเช่นนี้200ปีผ่านไป300ปีก็ผ่านไปอีกเมืองบิกอนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ถูกลืมเลือนไปผู้คนจากเมืองอื่นได้เข้ามายึดครองพื้นที่ต้นไม้ได้ถูกโค่นแล้วสร้างเป็นบ้านเรือนขึ้นเมื่อการเวลาได้ผ่านไปถึง300ปีแต่เจ้าชายลิงหรือยูเกก็ยังคงมีชีวิตอยู่จนกว่าจะมีหญิงสาวมารักด้วยความจริงใจ ตนจึงจะพ้นคำสาปของแม่มดเจ้าชายจึงมีอายุยืนยาวกว่าคนทั่วๆไปและสัตว์อื่นๆวันหนึ่งเจ้าชายลิงได้จับหญิงสาวคนหนึ่งมาในป่าและพามาที่ต้นไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาแม้ว่าเจ้าชายจะแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างไรแต่หล่อนก็ยังคงตื่นตระหนกตกใจอยู่ตลอดเวลาและในไม่ช้าหล่อนนั้นก็ได้เสียชีวิตหลังจากนั้นเจ้าชายได้จับหญิงสาวคนอื่นๆไปเรื่อยๆเหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันไปต้องมีสัตว์ที่โหดร้ายอยู่ในป่านั้นเป็นแน่ผู้คนได้บอกเล่าสู่กันฟังเพื่อเตือนกันปากต่อปากต่อไปว่าในป่านั้นมีแต่อันตรายจาก300ปีเป็น400ปีจาก400ปีเป็น500ปีเช้าวันหนึ่งหญิงสาวแสนสวยนางหนึ่งได้เดินทางมาร้องไห้ในป่าโดยสาเหตุที่ว่าคู่รักของหล่อนนั้นได้ไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีทำให้หล่อนอยากตายจึงเข้าไปในป่านั่งลงที่ใต้ต้นไม้ของเจ้าชายกร่ำครวญร้องไห้ด้วยความเศร้าสลดเจ้าชายได้ไต่ต้นไม้ลงมาอย่างเงียบๆได้เอามือจับหล่อนอย่างนุ่มนวลจนหล่อนไม่รู้สึกว่าได้ถูกพาขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ด้วยความที่เอาแต่ก้มหน้าร้องไห้ รันเจ้าชายได้พูดกับหล่อนหญิงสาวจึงลืมตาขึ้นมาดูพอเห็นว่าเป็นลิงทะโมนก็ตกใจร้องขึ้นด้วยเสียงอันดัง แต่ก็ไม่มีท่าทีที่จะหลบหนีไปได้แม้ว่าความต้องการของหล่อนที่จะเข้ามาในป่านี้เพื่อที่จะฆ่าตัวตายก็ตามแต่ในขณะนี้หล่อนกลับมีความคิดที่ยังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อหล่อนได้มองดูในตาของลิงแล้วเกิดความรู้สึกว่าดวงตาคู่นั้นเหมือนกับดวงตาของคนที่เคยบอกว่ามีชาติกำเนิดที่ดีสังเกตดูใบหน้าและผมเผาก็คล้ายกับคนจึงทำให้หล่อนนั้นมีความสงสารเกิดขึ้นในใจในที่สุดหล่อนก็ได้หยุดร้องไห้สงบสติอารมณ์และนั่งเงียบๆอยู่บนกิ่งไม้เจ้าชายได้นำกล้วยสุกมาให้หล่อนแต่หล่อนก็ไม่สนใจครั้นเมื่อหล่อนได้เห็นดวงตาเศร้าๆแสดงความเสียใจของเจ้าลิงหล่อนจึงยอมรับมาชิมดูครั้นเมื่อรู้ว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยจึงกินจนหมดเกลี้ยงลิงก็ได้หาผลไม้อย่างอื่นมาให้อีกการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานทำให้เกิดความสนิทสนมและคุ้นเคยกันมากขึ้นในที่สุดหล่อนก็ได้รักลิงตัวนี้มากกว่ารักตัวเองในตอนเที่ยงของวันที่10หล่อนได้ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าต้นไม้นั้นหายไปแล้วสถานที่ที่หล่อนนอนอยู่ได้กลายเป็นวังที่โออาอันงดงามเจ้าลิงประหลาดก็ได้หายตัวไปด้วยกลับมีชายหนุ่มรูปงามนอนอยู่ใกล้ๆเมื่อเจ้าชายได้ตื่นขึ้นก็ได้เล่าเรื่องประหลาดให้หล่อนนั้นทราบในเวลาเดียวกันพระราชาและพลเมืองทั้งหลายที่ถูกสาปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งบ้านเมืองได้เจริญรุ่งเรืองดังแต่ก่อนสรุปว่าเจ้าชายได้แต่งงานกับสาวน้อยที่ทำให้คำสาปแม่มดนั้นเสื่อมสิ้นลงไปและใครๆก็ต่างพากันยกย่องสรรเสริญความดีของหล่อนเจ้าชายยูเกก็ได้สืบราชสมบัติ

ป็น500ปีที่สุดแสนจะพิสดารจริงๆด้วยเจ้าชายลิงของเราต้องรอคอยหญิงสาวคนหนึ่งที่รักเจ้าชายมากกว่าชีวิตของตัวเองขนาดนี้เลยเชียวแถมหญิงสาวที่เดินเข้าป่ามาก็มาด้วยจิตใจที่สิ้นหวังและก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมสุดท้ายเรื่องราวถึงได้แฮปปี้เอนดิ้งได้แต่ก็นั่นแหละนะนิทานก็คือนิทานค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวจะดูเกินจริงแล้วก็พิสดารไปหน่อยแต่ก็ขอให้น้องๆรู้ไว้นะคะว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเพราะว่าในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะมีชีวิตรอรักแท้ได้ยาวนานถึง500ปีแน่ๆเลยล่ะค่ะเอาล่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยนิทานในเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องราวของจิ้งจอกเอผู้ที่มีสายตากว้างไกลกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากค่ะเพราะว่าพรสวรรค์ที่สุดยอดนั้นกำลังค่อยๆเลือนหายไปจากการกระทำของตัวเองจิงจอกน้อยจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะนำความสามารถวิเศษนั้นกลับมาให้ได้ไปพิสูจน์คำถามนี้พร้อมๆกันกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าซ่อมแซมพรสวรรค์ไปรับฟังกันเลยค่ะ

จิงจอกเอเป็นจิงจอกที่มีความสามารถเรื่องดวงตาที่พิเศษกว่าจิงจอกตัวอื่นเขาสามารถมองเห็นรายละเอียดสิ่งของต่างๆได้ในระยะที่ไกลกว่าจิ้งจอกทั่วไปทำให้เขาชอบออกไปผจญภัยในป่าเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวและเขานั้นก็ได้กลายเป็นจิ้งจอกที่ฉลาดและก็รอบรู้หาตัวจับยากในวันเกิดตอนอายุ5ขวบจิงจอกเอได้ของขวัญวันเกิดจากพ่อและแม่เป็นเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ล่าสุดพ่อและแม่เนี่ยให้ของขวัญวันเกิดสำหรับความเป็นเด็กดีของลูกนะจ๊ะแม่จิงจอกได้พูดจิงจอกเอได้ชอบเครื่องเล่นเกมนี้มากวันแรกที่เล่นเกมเขาก็ได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นเกมจนลืมทานอาหารวันที่สองเขาก็ยังคงจดจ่อกับการเล่นเกมจนลืมออกไปเที่ยวในป่าเหมือนที่เคยทำในที่สุดจิงจอกเอก็ได้กลายเป็นจิงจอกติดเกมเขาได้ใช้เวลาทั้งวันกับการเล่นเกมแทนที่จะออกไปผจญภัยเหมือนแต่ก่อนแม้ว่าเพื่อนจะมาชวนไปเที่ยวเล่นจิงจอกเอก็จะปฏิเสธในทันทีจนกระทั่ง1ปีผ่านไปจิงจอกเอก็พบว่าสายตาของเขานั้นมีอะไรผิดแปลกไปเขาไม่สามารถมองเห็นภาพไกลๆได้ละเอียดเหมือนแต่ก่อนแม้แต่จอเกมที่เขาจ้องอยู่ทุกวันเขาก็ยังมองไม่ชัดหากเขาไม่เอาตาเข้าไปจ่อใกล้มากพอพ่อและแม่ก็ได้พาจิ้งจอกเอไปหาหมอในทันทีเมื่อลูกมาบอกหมอได้ตรวจพบว่าตอนนี้จิ้งจอกเอสายตาสั้นมากอาจสั้นที่สุดในบรรดาจิ้งจอกทั้งหมดที่หมอเคยตรวจเจอมาจิ้งจอกเอนั้นเสียใจมากที่เขาเอาแต่เล่นเกมจนหลงลืมและก็หยุดพักเสียบ้างและเพราะความไม่พอดีนั้นทำให้เขาสูญเสียการมองเห็นที่เขาภาคภูมิใจที่สุดไปเขาจึงได้ตัดสินใจเก็บเครื่องเล่นเกมนี้ลงกล่องไปและออกไปผจญภัยในป่าเหมือนแต่ก่อนเพื่อฝึกสายตาของเขาให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อเวลา1ปีผ่านไปสายตาของจิ้งจอกเอได้ฟื้นสภาพจากเดิมขึ้นมามากแม้จะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่จิ้งจอกเอก็มีความสุขกับการออกมาผจญภัยในโลกกว้างมากกว่าการเอาแต่จ้องหน้าจอเกมสี่เหลี่ยมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเกมแล้วจิ้งจอกเอก็ยังเก็บกล่องเกมเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยติดเกมจนลืมสิ่งต่างๆรอบตัวไปมากเพียงใดนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่า

กือบไปแล้วนะสนายจิ้งจอกเอทั้งที่ตัวเองก็มีพรสวรรค์ที่สุดเจ๋งนั่นคือการมองได้ไกลกว่าใครๆแต่พอวันเวลาผ่านไปเจ้าจิ้งจอกเอก็ดันติดเกมแล้วก็เล่นจนหักโหมอย่างใจจดใจจ่อเป็นเวลา1ปีเต็มและเมื่อเอาแต่เล่นเกมจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆสายตาที่เคยมองไกลก็พาเลือนไปเรื่อยๆจนทำให้จิ้งจอกเอต้องไปหาหมอและคนพบว่าสายตาของเขาสั้นนั้นจึงต้องใช้เวลาในการรักษาดวงตาและซ่อมแซมพรสวรรค์ให้กลับมามองได้ไกลเหมือนเช่นเคยยังดีนะที่สุดท้ายแล้วก็ยังซ่อมแซมพรสวรรค์ให้กลับมาเหมือนเดิมได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยถ้าเผลอจ้องหน้าจอนานๆอาจจะสายตาสั้นจนซ่อมแซมไม่ได้เลยก็ได้นะยังไงก็ใช้โทรศัพท์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์กันแต่พอประมาณนะคะเด็กๆเอาล่ะค่ะไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยหัวปูดด้วยเหตุผลบางอย่างกำลังจะถูกลุงทองดีซักถามอย่างหนักเพราะว่าลุงทองดีเป็นห่วงเจ้าจ้อยแต่คำตอบของเจ้าจ้อยก็ทำเอาลุงทองดีหากากเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแบบไหนกันนะไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะกับช่วงภาษาพาสนุกไปรับฟังกัน

0: 爬山奴。
1: ลุงทองดีเห็นเจ้าจ้อยที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนมีรอยช้ำช้ำที่หน้าผากเลยคิดว่าเจ้าจ้อยไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครมาด้วยความเป็นห่วงหลานลุงทองดีจึงซักถามเพราะอยากจะจัดการปัญหานี้ให้รู้เรื่องรู้ราว
2: โอ้ยไม่น่าเลยเราโอ้ย
3: อ้าวเจ้าจ้อยนั่นรอยอะไรของเอ็งอยู่ที่หน้าผากน่ะฮะ
2: เออก็มีเรื่องนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ลุงไม่ต้องใส่ใจหรอกเดี๋ยวมันก็หาย
3: เฮ้ยไม่ใส่ใจได้ยังไงนี่หลานข้าเจ็บตัวทั้งคนนะไม่ได้ไม่ได้ข้าจะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกแล้ว
2: เดี๋ยวลุงน้องดีใจเย็นๆก่อนจ๊ะไม่ได้คิดอะไรหรอกปล่อยไปเถอะนะ
3: ไม่ได้หลานข้ามีเรื่องทะเลาะวิวาทจนหัวปูดหัวโนขนาดนี้ข้าจะยอมได้ยังไงคู่กรณีของเองเป็นใครบอกข้ามาเลยเดี๋ยวข้าจะไปเคลียร์เอง
2: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะลุงทะเลาะวิวาทอะไรกัน
3: ก็เองไงเองไปชกต่อยกับใครมาจนหัวปูดขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้ยไม่ใช่แบบนั้นละกันหน่อยลุงน้องดีคิดไปเองอีกแล้วเนี่ยจ้อยไม่ได้ไปทะเลาะกับใครเลย
3: อ้าวถ้าไม่ทะเลาะแล้วเองจะมีรอยช้ำที่หัวได้ยังไงเล่า
2: คือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่จ้อยพยายามจะตระหนักรู้นะจ๊ะ
3: ฮะตระหนักอะไรของเองต่อจ้อยพูดจาประหลาดๆนะเนี่ย
2: ไม่ได้ประหลาดเลยคำว่าตระหนักรู้ก็เป็นคำที่หมายถึงการเข้าใจอย่างถ่องแท้ชัดเจนยังไงล่ะจ๊ะ
3: ข้ารู้ความหมายของคำว่าตระหนักรู้นะแต่ว่าข้าไม่เข้าใจอาการตระหนักรู้ของเองมันไปเกี่ยวกับเรื่องที่เองหัวปูดได้ยังไง
2: ก็วันนี้จ้อยเรียนเรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็ได้รู้ว่าโลกนี้มีคนที่พิการทางสายตาแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยนะสิจ๊ะ
3: เอออันนั้นเนี่ยข้าก็รู้แต่ว่าข้าไม่เข้าใจอยู่ดีว่าความตระหนักรู้แบบไหนที่มันทำให้เอ็งต้องหัวปูดขนาดนี้
2: ก็พอจ้อยรู้ว่าคนที่ตาบอดหรือบกพร่องทางการมองเห็นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจ้อยก็เลยอยากจะตระหนักรู้ว่ามันยากลำบากแค่ไหน
3: อย่าบอกนะว่าเอ็งก็เลยหลับตาแล้วใช้ชีวิตเหมือนกับคนตาบอดนะ
2: ถึงลุงจะห้ามจ้อยบอกแต่จ้อยก็ทำแบบนั้นเลยละจ้าแล้วผลที่ได้ก็คือหัวที่ปูดโปนออกมาจากการเดินชนเสาเนี่ยแหละ
3: โอ้โหไอ้จ้อยเอ้ยเอ็งเนี่ยนะมีวิธีคิดที่แปลกซะจริงการที่คนเราจะตระหนักรู้ในความลำบากของคนตาบอดหรือว่าผู้บกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยเอ็งแค่จินตนาการถึงห้องมืดๆตอนเอ็งปิดไฟก็ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเดินชนเสาให้มันเจ็บตัวแบบนี้เลย
2: แต่ยังไงจ้อยก็ได้ปฏิบัติจนรู้จริงแล้วก็ตระหนักทันทีเลยว่าคนที่ตาบอดเขาใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากถึงแม้ว่าจะเจ็บตัวนิดหน่อยแต่จ้อยก็เข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยนะจ๊ะ
3: เออถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปยังไงต่อจากนี้ถ้าหากว่าเองพบเห็นผู้พิการไม่ว่าเขาจะพิการด้วยสาเหตุไหนก็อย่าลืมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้ด้วยล่ะ
2: โอ้ยลุงไม่ต้องบอกจ้อยก็รู้จ้อยนะไม่ยอมให้ใครมาเดินชนเสาจนหัวโนเหมือนจ้อยแน่นอน
3: โอ้โหเจ้าจ้อยข้าว่าคนที่ตาบอดจริงๆเนี่ยเขาก็คงจะมีทักษะในการใช้ชีวิตคงไม่เดินชนเสามั่วๆอย่างเองหรอกแต่ยังไงซะสิ่งที่เองได้เรียนรู้ในวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดียังไงก็อย่าลืมความรู้สึกนี้ซะล่ะ
2: ความรู้สึกตอนหัวปูนนี่แหละจ๊ะ
3: ความรู้สึกตอนที่ตระหนักรู้และเข้าใจถึงหัวอกของคนตาบอดสิ
2: อย่างนั้นน่ะจ้อยไม่ลืมอยู่แล้วล่ะจ้ะว่าแต่ลุงทองดีมียาหม่องไหมจ้ะจ้อยชักจะปวดตุบๆอีกแล้วเนี่ย
3: เออมีมานี่สิเดี๋ยวข้าจะทาให้เฮ้ยเองเนี่ยนะสนจริง
2: ๆเอ้าการเรียนรู้มันก็ต้องมีบาดเจ็บกันบ้างสิจ้ะลุง
3: ยังจะปากดีอีกนะจะทาไหมยาหม่องเนี่ย
2: เออทาสิจ้ะทาให้จ้อยหน่อยนะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ย PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. เอาล่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอุบายของงูเห่าเป็นเรื่องราวของปลาไหลตัวหนึ่งค่ะที่กำลังจะย้ายบ้าน

เสียงดังมากแหละแหมใครเขาจะไปทนได้ถูกต้องไหมคะเจ้าปลาไหลเนี่ยจึงรับไม่ได้อย่างถึงที่สุดแต่ในระหว่างที่ปลาไหลกำลังอพยพก็ได้ไปเจอเข้ากับงูเห่าที่ได้เข้ามาพูดคุยและได้ให้คำแนะนำบางอย่างแก่ปลาไหลหุยเจ้างูเห่าจะพูดอะไรกับปลาไหลล่ะคะเนี่ยคงต้องไปอดใจรอฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องแรกของพี่แอมมี่เลยนะคะส่วนในนิทานเรื่องที่2นั้นเป็นเรื่องราวของจุกกับจ้อย2พี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่หลังคากระท่อมนั้นเกิดรูรั่วขึ้นมาผู้ที่เป็นน้องคิดว่าเดี๋ยวพี่ก็คงจะจัดการซ่อมแซมรูรั่วนี้เองฝ่ายพี่ก็คิดว่าเรื่องแบบนี้คงไม่ต้องถึงมือพี่อย่างตัวเองหรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็คงจัดการเองเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็ฝากความหวังไว้ที่อีกฝ่ายหนึ่งจนทำให้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นน่าสงสัยจริงๆเลยนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรคงต้องไปรอรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วล่ะค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเดี๋ยวก็มีคนทำเอาล่ะจบในช่วงของพี่ยามีก็ไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกนิทานในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้ลุงทองดีขับรถมาเห็นเจ้าจ้อยกำลังเดินอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านจึงได้ชวนซ้อนมอไซค์กลับบ้านด้วยกันแต่เจ้าจ้อยก็ปฏิเสธหัวชนฝาว่ายังไงก็จะเดินกลับเองนั่นจึงทำให้ลุงทองดีต้องสืบหาสาเหตุว่าทำไมเจ้าจ้อยถึงทำตัวพิลี่พิลายแบบนี้ไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกตอนพี่ลีพี่ไรเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาวกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอุบายของงูค่ะ

0: พื้นป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีลำธารไหลพาดผ่านกลางสัตว์นานาชนิดต่างอาศัยลำธารแห่งนี้เป็นที่ดื่มกินและสัตว์บางตัวก็ลงไปนอนแช่น้ำอย่างสบายใจปลาไหลตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายในรูริมลำธารมันได้รำคาญสัตว์ต่างๆที่พากันมาเล่นน้ำหยอกล้อกันเสียงดังเอะอะจนมันนอนไม่หลับไหลได้เลื้อยขึ้นมาจากรูด้วยความไม่พอใจแต่มันคงไม่มีอำนาจไปต่อว่าสัตว์เหล่านั้นให้เกรงกลัวได้จึงจำใจก้มหน้าไปหาที่อยู่แห่งใหม
1: ่อ้าวนั่นเจ้าจะไปไหนหรอเจ้าปลาไหล
0: งูเห่าตัวใหญ่ได้เอ่ยถามเมื่อเห็นปลาไหลเลื้อยผ่านมา
2: ข้ารำคาญพวกสัตว์ที่มาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นนะเซ่เสียงดังเอะอะไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลย
0: ปลาไหลได้เอ่ยด้วยสีหน้าที่เบื่อหน่าย
1: แต่ที่นั่นเป็นบ้านของเจ้าไม่ใช่หรอแล้วเจ้าจะหนีไปทำไมล่ะ
0: งูเห่าถามด้วยความสงสัย
2: มันก็ใช่ตรงนั้นมันเป็นบ้านของข้าแต่ข้าจะมีปัญญาไรไปไล่สัตว์พวกนั้นให้ไปเล่นน้ำที่อื่นได้เล่าถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นก็มีหวังโดนเหยียบจนจมดินแน่เจ้าก็รู้สิมีทั้งช้างทั้งม้าทั้งวัวทั้งควายเต็มลำธารไปหมด
0: ปลาไหลได้พูดอย่างท้อแท้และก็สิ้นหวัง
2: แต่ถ้าเป็นเจ้าก็ว่าไปอย่างเพราะว่าเจ้าน่ะมีพิษที่ร้ายกาจสัตว์เหล่านั้นก็คงกลัวเจ้าแน่ๆ
0: ปลาไหลก็ได้เอ่ยงูเห่าได้คุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งก็ได้นึกอะไรขึ้นมาได
1: ้เอาอย่างนี้ละกันเจ้าเอียงหูมานี่เดี๋ยวข้าจะบอกแผนการจัดการเจ้าสัตว์พวกนั้นให้หวาดกลัวเจ้ารับรองแผนนี้ได้ผลแน่ๆ
0: งูเห่าพูดจบก็ได้กระซิบบอกแผนกับปลาไหลในทันทีหลังจากนั้นปลาไหลก็ได้รีบเลื้อยกลับไปยังลำธาร
2: โอ้ยกินน้ำเย็นจังเลยเฮ้ยอย่าด้ออย่าด้อเฮ้ใช่ชื่นใจดีจังเลยนะ
0: ชื่นใจดีจังเลยน้ำเย็นดีนะวันนี้สัตว์เหล่านั้นยังคงนั่งเล่นน้ำและก็หยอกล้อกันอย่างสบายใจ
2: พวกเจ้าไปเล่นน้ำกันเถอะเดี๋ยวนี้อย่ามารบกวนข้าได้ยินไหมฮะ
0: เสียงปลาไหลสัตว์เหล่านั้นก็หันไปมองเมื่อเห็นปลาไหลอยู่ริมลำธารก็พากันหัวเราะลั่น
3: เจ้าปลาไหลเอ้ยเจ้ากล้าดียังไงถึงมาไล่พวกข้าฮะไม่ดูสารรูปตัวเองเอาซะเลย
0: ช้างตัวใหญ่พูดจบก็หัวเราะปลาไหลได้เริ่มไม่พอใจกับคำเย้ยหยัน
2: ข้าไม่กลัวพวกเจ้าหรอกนะข้าน่ะมีพิษมากมายสามารถกัดให้พวกเจ้าตายได้เลยนะ
0: ได้ยินปลาไหลเอ่ยสัตว์เหล่านั้นก็ยิ่งขำจนน้ำตาไหลสักพักงูเห่าตัวใหญ่ก็ได้เลื้อยเข้ามาใกล้ๆกับปลาไหลเมื่อสัตว์เหล่านั้นเห็นก็ได้เริ่มลังเล
1: ท่านหัวหน้าข้าขอคารวะท่านขอรับ
0: งูเห่าได้คำนับปลาไหล
2: เจ้ามีอะไรหรืองูเห่า
0: ปลาไหลได้ถามไป
1: ข้ามาขอพิษจากท่านนะขอรับเมื่อวานข้าได้พิษจากท่านไปกัดช้างม้าวัวควายหมดแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาขอเพิ่มนะครับ
0: งูเห่าได้กล่าวด้วยท่าทีที่นอบน้อม
2: ได้ข้าจะให้พิษแก่เจ้าเมื่อเจ้าได้พิษจากข้าไปแล้วการสัตว์ที่อยู่ในน้ำนั้นอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียว
0: ปลาไหลได้หันมาทางลำธารจนสัตว์เหล่านั้นมีสีหน้าที่หวาดกลัวขึ้นมาในทันใ
4: ดเฮ้ยนี่ดูทำยังไงดีล่ะ
0: มาได้หันไปถามเพื่อน
1: ๆเอาไงดีเนี่ย
0: วัวก็ได้เอ่ยขึ้น
3: ไม่รู้สิข้าใจไม่ดีซะแล้วล่ะ
0: ช้างเอ่ยด้วยท่าทีที่สั่นกลัวงูเห่าตัวใหญ่ทำท่าทียื่นปากไปรับพิษจากปลาไหลก่อนที่จะหันหน้าไปทางสัตว์เหล่านั้นแล้วก็เลื้อยลงไปในลำธารทันทีเมื่อช้างม้าวัวควายเห็นดังนั้นก็ต่างตาค้างแล้วก็ตกตะลึงไปด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะพากันขึ้นมาจากลำธารแล้วก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีสัตว์ตัวใดกล้ามาเล่นน้ำในบริเวณนั้นอีกเลยนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่า ควรให้ความเกรงใจและก็เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ควรไปก่อกวนให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหรือว่าความรำคาญตอนแรกที่ปลาไหลต้องมาเชิญหน้ากับงูเห่าพี่ยามีคิดว่าจะเกิดเรื่องอันตรายขึ้นซะแล้วค่ะแต่คิดผิดไปเลยนะคะพี่ยามีเนี่ยเผลอตัดสินงูเห่าจากภายนอกว่าจะต้องทำร้ายปลาไหลแน่ๆแต่ในทางกลับกันเป็นงูเห่านั่นเองที่มาช่วยให้คำแนะนำแก่ปลาไหลไปทวงคืนบ้านเกิดตัวเองด้วยอุบายที่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวเลยแม้แต่น้อยค่ะเจ้างูเห่าของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีอำนาจและก็มีความชาญฉลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะนี่แหละค่ะในความเป็นจริงแล้วคนที่มีพละกำลังมากกว่าก็ควรที่จะใช้พละกำลังนั้นปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่จะสร้างความสมดุลให้กับสังคมดูสิคะเจ้าพวกสัตว์ที่ชอบมารบกวนพอเจออุบายของงูเห่าก็วงแตกกันเลยทีเดียวและคราวหลังอย่าไปรบกวนความสงบของใครเขาอีกนะเข้าใจไหมไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยค่ะกับเรื่องราวของสองพี่น้องที่เอาแต่โยนความรับผิดชอบไปให้อีกฝ่ายเราไม่คุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ทั้งสองนั้นต้องแบกรับร่วมกันไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเดี๋ยวก็มีคนทำกันได้เลย

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสองพี่น้องคู่หนึ่งชื่อว่าจุกและจ้อย จุกและจ้อยได้อาศัยอยู่ที่กระท่อมริมชายทุ่งซึ่งมีสภาพเก่าและทรุดโทรมมากทั้งสองมีนิสัยที่ขี้เกียจและชอบผลัดวันประกันพรุ่ง อยู่มาวันหนึ่งในฤดูฝนหลังคากระท่อมนี้ก็ได้เกิดมีรูรั่วเมื่อฝนได้ตกลงมาก็มีน้ำหยดลงทำให้พื้นกระท่อมนั้นเปียกแฉะไปหมดจุกและจ้อยจึงช่วยกันหาภาชนะเพื่อที่จะมารองน้ำที่หยดลงมาจุกผู้ที่เป็นน้องจึงได้คิดว่า
1: เฮ้ยตอนนี้หลังคากระท่อมเรานี่มันมีรูรั่วแต่ก็มีอยู่แค่ไม่กี่รูนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็คงจะซ่อมแซมหลังคาเองนั่นแหละมั้งเฮ้ยอย่าไปทำอะไรเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ก็จัดการน่ะ
0: จ้อยผู้ที่เป็นพี่ก็เช่นเดียวกัน
2: เฮ้ยเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่ต้องถึงมือฉันหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าจุกก็คงจะขึ้นไปอุดรูรั่วบนหลังคาเองนั่นแหละเฮ้ยเราเป็นพี่เฝ้าดูอย่างนี้แหละดีแล้ว
0: พอรุ่งเช้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมซ่อมหลังคากระท่อมสักทีเพราะโมแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายก็คงต้องทำแน่เวลาจึงได้ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าและแล้วท้องฟ้าก็ครึ้มขึ้นอีกครั้งฝนกำลังจะตกไม่นานนักมันก็ได้เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักครั้งนี้ฝนตกหนักมากจนทำให้หลังคาเกิดรูรั่วเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็เช่นเคยจุกก็ยังคิดว่า
1: คราวนี้พี่จะต้องซ่อมหลังคาแน่ๆเพราะรูรั่วมีมากถึงขนาดนี้พี่คงทนเห็นมันไม่ได้แน่นอนเราก็รอดูเฉยๆแล้วกัน
0: แต่ทว่าจ้อยผู้ที่เป็นพี่ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันในที่สุดก็ปรากฏว่าไม่มีใครซ่อมหลังคากระท่อมอีกเช่นเคยฝนก็ได้ตกหนักขึ้นทุกทีจุกและจ้อยได้เปียกปอนไปทั้งตัวทั้งคู่ได้สั่นเทิมไปด้วยความหนาวเย็นเพราะน้ำที่ไหลลงมาจากรูรั่วมีมากมายถ้าเปรียบหลังคาเป็นท้องฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีดาวเต็มไปหมดแล้วจุกและจ้อยได้ซุกตัวอยู่ในผ้าห่มที่เปียกโชกไปด้วยน้ำพวกเขานั้นหนาวมากแต่ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจุกและจ้อยสองพี่น้องจอมขี้เกียจได้จับไข้จนตัวร้อนเป็นไฟไปเสียแล้ว

อีกฝ่ายก็คงจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จนปล่อยให้เป็นปัญหาลุกลามบานปลายจนทำให้ทั้งสองนั้นป่วยไปทั้งคู่พร้อมๆกันเลยทำไมถึงไม่คุยกันถึงปัญหานี้แล้วก็ช่วยกันลงมือแก้ไขนะดูสิคะสุดท้ายก็ต้องมานอนป่วยกันทั้งคู่เพราะว่าลูเล็กๆที่ปล่อยเพิกเฉยต่อปัญหานี้เองพี่ยามี่คิดว่าหากว่าเราแก้ไขปัญหาต่อให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เราก็ควรที่จะนำมันมาแจ้งหรือว่าพูดคุยกันกับผู้อื่นเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขต่อไปไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยเราคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนมาจัดการเองแบบสองพี่น้องคู่นี้เฮ้ยหวังว่าทั้งคู่คงจะไม่อาการหนักไปมากกว่านี้นะคะและที่สำคัญถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรที่จะพูดคุยกันมากกว่านี้ด้วยนะเอาละค่ะเราไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยวันนี้ค่ะเจ้าจ้อยไม่ยอมกลับบ้านกับลุงทองดียืนยันว่ายังไงก็จะเดินกลับเพราะว่าอยากเดินชมนกชมไม้ลุงทองดีเห็นอย่างนั้นก็เลยไม่อยากขัดใจปล่อยให้เจ้าจ้อยเดินพิลีพิไลต่อไปแต่จู่ๆเจ้าจ้อยก็กลับใจซะอย่างนั้นค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วคำว่าพิลีพิไลในที่นี้จะมีความหมายแบบไหนไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่วงภาษาพา

0: ภาษาพาสนุก
1: ลุงทองดีกลับมาจากตลาดได้ผ่านมาเห็นเจ้าจ้อยกำลังเดินมาจากโรงเรียนจึงได้แวะจอดรับแต่เจ้าจ้อยก็ไม่ยอมกลับกับลุงทองดีแถมยืนยันว่าจะค่อยๆเดินกลับบ้านเองนั่นทำให้ลุงทองดีสงสัยในเหตุผลของเจ้าจ้อยเป็นอย่างมาก
2: ลันลันลาอันนี้สวยเนี่ย
3: อ้าวเจ้าจ้อยทำไมเองถึงมาเดินอยู่คนเดียวแบบนี้ล่ะ
2: รถจักรยานจ้อยมันเสียก็เลยจอดเอาไว้ที่โรงเรียนนะจ๊ะลุง

0: อ่ะเดินจ้อยยืนยันนั่งยันนอนยันว่าจ้อยจะเดินกลับบ้านให้ได
1: ้เอ๊ะเอ็งนี่แปลกจริงๆคิดอะไรแปลกๆขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็นี่ไงลุงพอทุกคนมีรถใช้ก็ขับรถกันหมดไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือรถอะไรก็ตามเลยไม่ค่อยมีใครรู้เลยว่าการเดินน่ะมันเพลิดเพลินมากแค่ไหน
1: เพลิดเพลินเหรอการเดินเนี่ยนะเพลิดเพลินน่ะ
0: ใช่สิจ้าลุงการเดินเนี่ยเพลิดเพลินที่สุดแล้ว
1: แล้วมันเพลิดเพลินตรงไหนเนี่ยเต่าจ้อย
0: ก็นี่ไงเดินเดินไปก็ได้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นอย่างเช่นเสาต้นนี้นะแต่ก่อนน่ะจ้อยแค่ขับรถจักรยานผ่านแต่พอมันดูใกล้ๆก็เห็นว่ามันเป็นเสาไม้ที่เก่ามากเลยว้าวช่างมีคุณค่าอะไรแบบนี้นี่นี่นี่นี่นี่แล้วก็ต้นหญ้าต้นนี้นะลุงลุงดูสิมันปลิวตามสายลมสวยมากเลยยังวีวีจากนั้นเจ้าจ้อยก็ยืนโม้อยู่พักใหญ่จนแสงพระอาทิตย์นั้นเริ่มคล้อยต่ำลุงทองดีก็ไม่อยากจะบังคับเจ้าจ้อยแล้วจึงได้ปล่อยเลยตามเลยและขอแยกย้ายกลับบ้านก่อนเป็นไงล่ะจ๊ะลุงความเพลิดเพลินที่จ้อยบอกน่ะลุงเห็นเหมือนจ้อยไหม
1: เฮ้ยข้าไม่เห็นหรอกแต่สงสัยว่าความพยายามของข้าในการชวนเองกลับบ้านเนี่ยมันคงจะไม่ได้ผลแล้วละมั้ง
0: ใช่แล้วจ้อยจะเดินกลับบ้าน
1: งั้นข้าไปก่อนละกันข้าจะปล่อยให้เองเดินพี่รีพี่ไรจนแสงอาทิตย์หมดเดี๋ยวรู้เลยว่าเดินคนเดียวตอนค่ำๆมันจะเป็นยังไงน่ะ
0: อะไรนะลุงลุงพูดอะไรพี่ๆนะ
1: อ๋อพี่รีพี่ไรเป็นคำที่หมายถึงมัวทำโน่นนิดนี่หน่อยมัวชักช้าอ้อยอิงจนทำให้เสียเวลาน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองแล้วที่ลุงบอกว่าเดินคนเดียวตอนมืดๆนี่มันยังไงล่ะจ๊ะ
1: ข้าก็ไม่รู้ดอกข้าไม่เคยมาเดินคนเดียวตอนมืดอยู่แล้วนี่นะมันน่ากลัวจะตายแต่ถ้าหากว่าเอ็งเจออะไรเนี่ยเอ็งก็ไปเล่าให้ข้าฟังด้วยล่ะเข้าใจไหม
0: เอ้าเดี๋ยวสิลุงทำไมลุงพูดเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรอย่างนั้นน่ะ
1: ก็ข้าบอกว่าข้าไม่รู้มันอาจจะมีหรือไม่มีอะไรก็ได้ก็คนปกติเขาไม่เคยมาเดินคนเดียวกันตอนมืดนี่นะใครก็จะไปรู้เล่าแต่ถ้าหากว่าเอ็งเดินเดินไปเนี่ยแล้วเอ็งเกิดไปเจออะไรขึ้นมานะเอ็งก็ไปบอกข้าไงโอเคไหม
0: ลุง
1: อะไรของเอ็งเหรอเจ้าจอย
0: จอยขอเปลี่ยนใจได้ปะจ๊ะจอยไม่อยากเดินชมน้องชมไม้พี่รีพี่ไรแล้วอ่ะนะ
1: อ้าวทำไมกันล่ะที่ข้าบอกให้เอ็งไปกับข้าเอ็งก็บอกว่านั่งยันยืนยันนอนยันว่าจะเดินกลับนี่นา
0: โอ้ก็เรามันก็ต้องมีเปลี่ยนความคิดกันบ้างสินะนะนะนะนะให้จอยไปด้วยนะ
1: เฮ้ยถ้าไปตั้งแต่แรกก็ถึงบ้านแล้วมั้งป่าเนี่ยมัวต่อปากต่อคำอยู่ได้เอ็งเนี่ย
0: ทำไงได้อ่ะก็มันเป็นสไตล์ของจอยนี่นา
1: มาเร็วๆเลยเอ็งน่ะถ้ายังมัวพี่รีพี่ไรอีกเดี๋ยวข้าจะปล่อยให้เอ็งอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วนะ
0: ครับจอยขอกลับด้วยกับตัว

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยนำสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงอาหารและยาในแง่มุมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: คุณเคยหลงเชื่อหลงซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่ารักษาได้สารพัดโรคหรือไม่ตั้งสติก่อนนะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าช่วยรักษาโรคต่างๆได้ทั้งมะเร็งเบาหวานข้อเข่าเสื่อมต้อกระจกหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดว่าลดความอ้วนเร่งด่วนได้ใน7วันล้วนอวดอ้างเกินจริงหากหลงเชื่อซื้อไปใช้อาจ

0: ั้งสติก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเช็คก่อนชัวร์กว่าเพื่อสุขภาพของตัวคุณร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
1: สำหรับรายการในวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับน้ำด่างกับการกล่าวอ้างสรรพคุณโดยได้รับเกียรติจากคุณจิรารัตน์เทศสินนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายินดีต้อนรับคุณจิรารัตน์นกขออนุญาตเรียกพี่จิ๊บนะคะเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้เป็นจากที่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการดื่มน้ำซึ่งน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้แต่จะเห็นได้ว่าเมื่อเราก้าวเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อสักร้านหนึ่งน้ำดื่มไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งตัวเลือกอีกต่อไปมีทั้งน้ำแร่น้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่างน้ำดื่มเปล่าหรือน้ำผสมวิตามินทำให้บางท่านอาจจะยืนเลือกนานนิดหน่อยนะคะน้ำแบบไหนดีเอาละค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของน้ำด่างกันก่อนอื่นจะถามพี่จิ๊บว่าน้ำด่างคืออะไรคะพี่จิ๊บ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับว่าน้ำด่างคืออะไรนะคะน้ำด่างหรือว่าบางทีเราก็จะรู้กันว่าเป็นที่เรียกกันว่าน้ำดื่มอัลคาไลน์หรือน้ำด่างหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอัลคาไลน์วอเตอร์คือน้ำบริโภคที่มีค่าความเป็นกรดด่างหรือที่เรียกว่า pH มากกว่า7ซึ่งน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทก็ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 ส่วนน้ำบริโภคที่มีค่าความเป็นกรดด่างมากกว่า7แต่มีการแต่งกลิ่นรสเติมวิตามินหรือแร่ธาตุจะจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งไม่ได้กำหนดค่าความเป็นกรดด่างไว้เฉพาะแต่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายกำหนดสำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำด่างก็จะกำหนดให้มีการยื่นขอเลขอย.ของผลิตภัณฑ์น้ำด่างผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานและมีการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาตามสื่อต่างๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเช่นไม่เป็นการโฆษณาที่เป็นเท็จเกินจริงหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวนั้นมีสรรพคุณในทางบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรค ค่ะอันนี้ก็คือเป็นขอบข่ายของผลิตภัณฑ์น้ำด่างค่ะ
1: พี่จิ๊บคะที่เห็นมีโฆษณาว่าบำบัดรักษาโรคมะเร็งโรคไตโรคนู้นโรคนี้ก็แปลว่าน้ำด่างไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะ
2: ค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการโฆษณาในเรื่องของสรรพคุณคุณประโยชน์ต่างๆที่เราจะเห็นก็คือยกตัวอย่างการโฆษณาที่ผ่านสื่อต่างๆที่เรามีการรวบรวมไว้นะคะก็คืออย่างตัวอย่างแรกเนี่ยค่ะเช่นโฆษณาว่าน้ำดื่มอัลคาไลหรือน้ำด่างมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกินและโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้นและยังประกอบด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการมากมายจึงช่วยปรับสมดุลและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตัวอย่างที่สองก็คือน้ำดื่มอัลคาไลช่วยลดสภาวะกรดหรือเป็นพิษในเลือดปรับสมดุลกรดด่างทำให้เซลล์ภายในร่างกายเกิดความสมดุลและสุขภาพดีตัวอย่างที่3ที่จะยกก็คือในเรื่องของน้ำดื่มอัลคาไลเป็นโมเลกุลน้ำดื่มที่มีขนาดเล็กสามารถดูดซึมได้ดีช่วยให้การดูดซึมอาหารการเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นหรือข้อความอย่างเช่นเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
1: อันนี้เห็นเยอะเลยค่ะ
2: หรือในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิดเช่นโรคกระดูกพรุนโรคหัวใจโรคมะเร็งชะลอความเสื่อมส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างข้อความอย่างเช่นล้างสารพิษในร่างกายช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีทำความสะอาดลำไส้ได้ดีลดกรดในกระเพาะอาหารท้องอืดโรคกรดไหลย้อนหรือว่าข้อความอื่นๆอีกอย่างเช่นลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดลดปัญหาโรคกระดูกไขข้อเสื่อมแล้วก็ไขข้ออักเสบอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ทางรวบรวมมาซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ว่าผลิตภัณฑ์สามารถบำบัดบรรเทาหรือรักษาซึ่งไม่มีข้อมูลทางวิชาการเนี่ยสนับสนุนหรือพิสูจน์ได้ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังพบเห็นข้อความอย่างที่พี่จิ๊บว่านะคะหรือว่าข้อความโฆษณาน้ำด่างว่ามีสรรพคุณบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะถือว่าเป็นการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงตามที่พี่จิ๊บบอกค่ะพี่จิ๊บคะก็มาอีกคำถามนึงนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเมื่อกี้เป็นข้อความกับการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณช่องทางที่มักพบการกล่าวอ้างสรรพคุณของน้ำด่างเนี่ยมันจะมีผ่านช่องทางไหนบ้างคะพี่จิ๊บ
2: ค่ะที่ทางอย.ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์น้ำด่างเนี่ยคือช่องทางที่พบก็คือบนฉลากอาหารแล้วก็รวมทั้งสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ LINE ซึ่งก็พบว่ามีการแสดงข้อความการกล่าวอ้างทางสุขภาพที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายแล้วก็มีโทษปรับหรือจำคุกก็แล้วแต่กรณีกรณีที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพไว้ที่ฉลากอาหารถือว่าฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา6วงเล็บ10ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับกรณีที่2ก็คือกรณีโฆษณาข้อความกล่าวอ้างตามสื่อต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา41ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและข้อความที่แสดงนั้นสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา40ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็คือเป็นการดำเนินการทางกฎหมายของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะในกรณีที่พบการกระทำผิดค่ะ
1: ก็นับว่ามีโทษสูงอยู่พอสมควรนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ผลิตผู้โฆษณามีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่าได้หลอกลวงผู้บริโภคเลยนะคะคุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของน้ำด่างความปลอดภัยและตัวอย่างการแสดงข้อความเกินจริงของน้ำด่างช่องทางที่การกล่าวอ้างมาจากช่องทางไหนและก็บทลงโทษสำหรับผู้ผลิตผู้โฆษณานะคะที่ผิดกฎหมายแล้วระวังกันไว้ด้วยนะคะน้ำด่างเนี่ยไม่ได้รักษาโรคได้ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแต่อย่างใดควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดให้เพียงพอดีต่อสุขภาพกว่าค่ะพี่จิ๊บคะทำไมเราจึงไม่ควรหลงเชื่อกับข้อความกล่าวอ้างของน้ำด่างดังที่พี่จิ๊บได้กล่าวมาตอนต้นรายการคะ
2: ค่ะอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าในผลิตภัณฑ์น้ำด่างมีประโยชน์เพียงว่าใช้รับประทานเป็นน้ำเพื่อช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำหรืออาจจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่อาจจะมีการเติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งเท่านั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยไม่เคยอนุญาตการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพที่สื่อให้หรือทำให้เข้าใจว่าน้ำบริโภคและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทสามารถบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคได้ประกอบกับเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันถึงความแตกต่างของประโยชน์ของน้ำด่างหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งมีค่าความเป็นกรดด่างมากกว่า7กับน้ำบริโภคโดยทั่วไปที่มีผลต่อสุขภาพโดยสรุปก็คือยังขาดหลักฐานทางการแพทย์ที่จะยืนยันประโยชน์ของการดื่มน้ำด่างว่าดีต่อสุขภาพนอกจากนี้โดยข้อมูลทางวิชาการร่างกายมนุษย์ปกติมีกลไกการปรับค่าความเป็นกรดด่างของเหลวในร่างกายเช่นเลือดให้อยู่ที่ค่าความเป็นกรดด่าง7ถึง 7.4หรือมีสภาวะเป็นด่างเล็กน้อยได้โดยไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มน้ำด่างหรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มี pH มากกว่า7นอกจากนี้การดื่มน้ำด่างหรือเครื่องดื่มที่มีค่า pH มากกว่า7อาจรบกวนกระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารซึ่งจะเกิดได้ดีเมื่อมีน้ำย่อยที่มีสภาพเป็นกรดแก่คือมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 1.6 ถึง 2.5 เนื่องจากน้ำด่างเนี่ยจะทำให้ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำย่อยเพิ่มสูงขึ้นและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเราก็จะเห็นว่าในเรื่องราคาเพราะส่วนใหญ่จะชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำด่างที่มีราคาแพงกว่าน้ำดื่มปกติหรือทำให้น้ำด่างที่มีราคาแพงเป็นหลักหมื่น
1: นะคะโอ้แพงมากเลยค่ะ
2: ทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็นสรุปก็คือในเรื่องของน้ำด่างเนี่ยเป็นเรื่องของหลอกขายของกันไม่ได้มีประโยชน์มากมายอย่างที่โฆษณาแถมยังต้องระวังในการดื่มโดยเฉพาะคนที่เป็นคนไข้โรคไตยิ่งต้องระวังปริมาณแร่ธาตุที่ทำให้ที่จะได้รับไปในร่างกายอาจจะทำให้ไตวายได้ค่ะ
1: น่ากลัวนะคะสำหรับคนเป็นโรคไตนะคะอย่าไปลองดื่มน้ำด่างเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๊บพูดนะคะอาจทำให้เป็นโรคไตวายได้พี่จิ๊บคะแล้วช่วงนี้มีอะไรจะแนะนำผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับการเลือกซื้อน้ำดื่มกันบ้างคะ
2: ค่ะก็ในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของการเลือกซื้อน้ำดื่มเนี่ยก็คือในเรื่องของถ้าหากจะดื่มน้ำเนี่ยก็คือเลือกน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพที่ดีโดยการเลือกซื้อเนี่ยจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็คือโดยสามารถที่จะสังเกตได้ว่าน้ำนั้นเนี่ยต้องใสสะอาดไม่มีตะกอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นที่เราจะสังเกตจากภาชนะบรรจุตัวน้ำตัวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตัวฝาปิดผนึกต้องปิดสนิทไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งานนะคะแล้วก็ภาชนะต้องสะอาดไม่รั่วซึมอันนี้ก็เป็นลักษณะปกติที่เราจะสังเกตจากตัวผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยท่านจะสังเกตได้ก็คือเครื่องหมายของ อย.ซึ่งมีตัวเลข13หลักบนฉลากน้ำดื่มนะทั้งนี้เนี่ยท่านอาจจะสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของอย.นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตจริงหรือไม่โดยเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เลือกหัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์
1: ค่ะ
2: หรืออาจจะใช้อย.สมาร์ทแอปซึ่งท่านก็จะได้รับข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ว่าได้รับอนุญาตจากอย.หรือไม่ค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะตรวจเครื่องหมายอย.ได้ในเว็บไซต์อย.เข้าไปใน www.fda.mops.go.th นะคะหรือเข้าไปในอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันก็เลือกได้ค่ะแล้วพี่จิ๊บยังมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับถ้าคุณผู้ฟังยังเป็นแบบเป็นโรคอะค่ะเป็นโรคหัวใจโรคประจำตัวโรคอะไรยังอยากต้องการน้ำด่างเนี่ยเราขอย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งอยากพี่จิ๊บย้ำอีกครั้งอะค่ะว่าให้ดูแลตัวเองอย่างไร
2: คือจริงๆแล้วอันนี้ท่านผู้ฟังนะคะถ้ามีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าจะแนะนำเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคอย่างเช่นการสูบบุหรี
1: ่
2: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสัมผัสแสงแดดจ้ารวมทั้งหมั่นสังเกตว่าตัวเองมีความผิดปกติหรือไม่แล้วก็ควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีหากพบความผิดปกติเนี่ยควรไปรีบไปพบแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำค่ะ
1: ค่ะก็คุณผู้ฟังนะคะสรุปก็คือน้ำด่างไม่ได้มีประโยชน์มากมายอย่างที่มีการโฆษณากันนะคะแล้วก็ระวังในสิ่งที่เมื่อกี้พี่จิ๊บพูดให้คำแนะนำนะคะการดูแลตัวเองการรับประทานอาหารให้สมดุลครบ5หมู่แล้วก็มีเสริมนิดนึงนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดปิ้งย่างออกกำลังกายอย่างเพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียดก็สามารถต้านโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วค่ะมีคำถามช่วงสุดท้ายนะคะนกอยากถามพี่จิ๊บนะคะนกเห็นมีโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์กันมากมายเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่ารักษาโรคนู้นโรคนี้ได้อยากให้พี่จิ๊บแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยค่ะจะได้ระแวดระวังกันค่ะ
2: ค่ะส่วนมากเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารที่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเรื่องของการโฆษณาที่เกินจริงหรือว่าแสดงสรรพคุณอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะแสดงข้อความที่สามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรค ความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคนั้นๆ นะคะอันนี้อย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย เราก็จะบังคับให้แสดงฉลากว่าไม่สามารถป้องกันบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรค ได้นะคะอันนี้ก็คือสามารถสังเกตที่ฉลากได้แต่สำหรับอาหารอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดแบบนั้นแต่ท่านก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลที่ทางอย.ได้แนะนำนะคะก็คือถ้าบอกว่าสามารถที่จะรักษาโรคหรือป้องกันโรคหรือบรรเทาโรคส่วนมากก็จะบอกโรคของที่มีความร้ายแรงอย่างเช่นหรือโรคที่เป็นเรื้อรังต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างๆอันนี้ค่ะ
1: ร้ายแรงค่ะ
2: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันด้วยอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการรักษาสุขภาพการไปพบแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามหรือการเพื่อให้เรื่องของการรักษาค่ะแล้วก็ถ้าเราบางครั้งเนี่ยถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปเนี่ยโดยเชื่อว่าสามารถที่จะรักษาโรคได้เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเสียโอกาสในการรักษา
1: โอ้น่ากลัวใหญ่เลยค่ะ
2: แล้วก็อาหารเองเนี่ยก็คือเรารับประทานเนี่ยเพื่อในเรื่องของการบำรุงร่างกายเรื่องของทำให้ร่างกายมีความปกติแต่ไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโฆษณาที่เรามักจะพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพเราหลงเชื่อโฆษณาเนี่ย
1: คุณผู้ฟังรู้อย่างนี้แล้วอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำบัดบรรเทารักษาโรคตามที่พี่จิ๊บได้บอกมาเมื่อสักครู่เด็ดขาดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังภัยเงียบที่มาเยือนถึงบ้าน
4: หยุดอย่าหลงเชื่ออย่าลองอย่าใช้อย่าน้ำแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณอวดอ้างเกินจริงว่ารักษาได้สารพัดโรค
3: ไม่อยากเป็นเหยื่อของสินค้าเหล่านี
4: ้หากมีปัญหาสุขภาพต้องปรึกษาแพทย
5: ์พบเบาะแสการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณอวดอ้างเกินจริงโปรดแจ้ง

0: ่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
1: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
2: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
3: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันอคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
4: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
1: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะแต่ก่อนที่จะซื้อบ้านสักหลังนะคะทุกท่านแน่นอนว่าจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบค่ะเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้เราตัดสินใจยอมจ่ายเงินหลักล้านค่ะหรือว่ายอมเป็นหนี้ธนาคารเพื่อผ่อนชำระบ้านอาจจะมาจากชื่อเสียงของบริษัทเจ้าของโครงการค่ะทำเลที่ตั้งโครงการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่โครงการสัญญาว่าจะจัดหามาให้ค่ะเช่นพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะส่วนกลางค่ะสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นลานกีฬากลางแจ้งนะคะและเมื่อเราตัดสินใจซื้อบ้านเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามที่กล่าวมานี้แล้วปรากฏว่าเจ้าของโครงการค่ะไม่ได้จัดสร้างขึ้นตามที่ตกลงกันไว้แล้วทีนี้ล่ะคะทำยังไงล่ะคะจะเรียกร้องสิทธิหรือสิ่งเหล่านี้คืนได้จากไหนวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองจะมาช่วยไขข้อข้องใจและให้ความรู้กับเราในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ
1: ์สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านขาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะขอให้ท่านอธิบายความหมายและหลักการของการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรค่ะว่ามีอย่างไรบ้างค่ะ
1: สำหรับหลักการของการจัดสรรที่ดินนะฮะหรือที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปก็คือหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละนะครับหลักการของมันเนี่ยมีประการแรกก็คือว่าต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าใครนึกจะจัดสรรที่ดินขายมีที่ดินเยอะๆก็จดทะเบียนแบ่งที่ดินแล้วออกประกาศขายกันได้ตามอำเภอใจอันนี้ไม่ได้นะครับป
0: ั
1: จจุบันนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนคราวนี้อธิบายห่วงเวลาให้ท่านผู้ฟังอย่างนี้สักนิดครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินในปัจจุบันนะครับก็คือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543เนี่ยอันนี้บังคับไว้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังสักครู่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ถามว่าอ้าวแล้วก่อนปีพ.ศ.2543เนี่ยนะฮะที่กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ใช้บังคับเนี่ยต้องอนุญาตไห
0: ม
1: ต้องได้รับอนุญาตไหมถ้าจะทำที่ดินจัดสรรขายและตอนนั้นมีกฎหมายใช้บังคับหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตอบตรงนี้ครับว่ามีนะครับแต่เป็นประกาศคณะปฏิวัตินะครับฉบับที่286นะฮะซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไว
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในห่วงเวลานั้นเนี่ยกล่าวโดยง่ายก็คือว่าอาจจะมีบริษัทจัดทำหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องที
0: ่
1: เจ้าพนักงานโดยถูกต้องตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวนะนี่ก็ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องอนุญาตไปแต่ก็มีไม่น้อยครับคุณเบิร์ตที่ไม่ได้ขออนุญาตตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวก็คือทำโดยพละการนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นะฮะไม่น้อยนะครับทุกวันนี้ที่เป็นผลผลิตต่อเนื่องมาจากการดำเนินการตรงนั้นถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงมันเข้านิยามของการเป็นจัดสรรที่ดินขายหรือเปล่านะครับแล้วประชาชนที่เขาไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ได้มีการขออนุญาตในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะได้สิทธิ์ได้อะไรหรือไม่อย่างไร
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นข้อน่ากังวลครับคุณเบิร์ตแต่ถามว่ามีทางออกของกฎหมายไหมต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าแม้นว่าขณะที่ประกาศคณะปฏิวัติใช้บังคับอยู่นะครับแล้วก็มีการจัดสรรที่ดินขายโดยบริษัทต่างๆเนี่ยโดยไม่ได้มีการขออนุญาตก็ตามนะฮะแต่โดยคำพิพากษาของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาก็ตามหรือศาลปกครองสูงสุดก็ตามเนี่ยได้วินิจฉัยบัญญัติรับรองการดำเนินการตรงนั้นไว้นะครับว่าแม้ไม่ได้มีการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่
1: ก็ตามแต่นะแต่ถ้ามีสาระสำคัญว่าบริษัทจัดสรรเนี่ยทำการจดทะเบียนแบ่งแยกเป็นที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไปนะครับ10แปลงขึ้นไปแล้วนำออกประกาศขายแก่บุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไป นะฮะโดยมีข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญาว่าที่ดินที่จะนำออกขายเนี้ยเป็นการนำออกขายเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยและก็จะมีการจัดสาธารณูปโภคส่วนกลางอะไรต่างๆเนี่ยให้แก่ผู้ซื้อที่ดินด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าเข้านิยามอย่างนี้นะครับมีการดำเนินการในลักษณะนี้เนี่ยก่อนปีพ.ศ. 2143เนี่ยนะครับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษารับรองว่าเป็นการเข้านิยามของการจัดสรรที่ดินครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทที่ทำการจัดสรรที่ดินตรงนั้นที่ต้องมีต่อผู้ซื้อที่ดินต่อไปนะครับแต่ถ้าหลังพ.ศ. 2113อันนี้ไม่มีปัญหาครับบังคับใช้ตามกฎหมายปัจจุบันคือต้องได้รับการอนุญาตทุกกรณี
0: นะ
1: อันนี้ผมปูพื้นให้ฟังคร่าวๆว่าต้องมีลักษณะเช่นนี้ถึงจะเป็นการจัดสรรที่ดินครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะลักษณะแบบไหนค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินหรือพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของหมู่บ้านคะ
1: เรียนคุณเบิร์ตอย่างนี้ครับสำหรับที่ดินหมู่บ้านจัดสรรนะฮะพูดง่ายๆเลยก็แบ่งเป็น2ส่วน
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่ผู้ซื้อที่ดินเนี่ยซื้อเพื่อจะเอามาใช้ปลูกสร้างบ้านของตัวเองนะอาจจะเป็นการซื้อที่ดินเปล่ามาที่เขาขายหรือซื้อที่ดินพร้อมกับบ้านที่เขาปลูกสร้างเสร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นที่อยู่เฉพาะตนนะครับนอกเหนือจากที่ดินส่วนที่1เนี่ยแหละครับเป็นที่ดินส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางแทบทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: นะฮะยกตัวอย่างเช่นสวนสาธารณะของหมู่บ้านสนามเด็กเล่นสนามกีฬาของหมู่บ้าน
0: นะคร
1: ับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามเทนนิสสนามวอลเลย์บอลสุดแท้แต่สระว่ายน้ำหรือคลับเฮาส์นะครับพวกนี้ครับก็คือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ที่ดินส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่ดินและแต่เป็นที่ดินส่วนกลาง
0: ค่ะ
1: พอเป็นที่ดินส่วนกลางหรือตามกฎหมายใช้คำว่าสาธารณูปโภคเนี่ยหลักใหญ่ใจความของมันย่อมหมายความว่าสมาชิกหมู่บ้านทุกคนสามารถเข้าใช้สอยประโยชน์ในส่วนดังกล่าวได
0: ้ค่ะ
1: นะครับในส่วนดังกล่าวได้แล้วก็หน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบนะครับสาธารณูปโภคเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาสระว่ายน้ำคลับเฮาส์เนี่ยก็ย่อมต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลเช่นบริษัทนะครับหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พอจะแบ่งได้เป็น2ส่วนตรงนี้ครับเพื่อเห็นภาพว่าทรัพย์สินส่วนกลางหรือสาธารณูปโภคนี่คือสิ่งที่ทุกคนใช้สอยได้ในหมู่บ้านครับ
0: ค่ะแล้วเวลาที่เจ้าของโครงการค่ะมาเสนอขายโครงการหมู่บ้านจัดสรรค่ะแล้วก็จะมีการนำเสนอถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีในโครงการที่เขาจะโฆษณาทางแผ่นภาพบ้างหร
1: ือ
0: ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆบ้างโฆษณาทางทีวีบ้างค่ะการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ค่ะเจ้าของโครงการค่ะต้องรับผิดชอบจัดหามาทั้งหมดหรือเปล่าคะท่าน
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเริ่มนะฮะที่มีการจัดทำโครงการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับอนุญาตก็ตามนะครับหรือไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนปี2143ก็ตามเนี่ยในทางปฏิบัติเราก็จะเห็นอยู่ครับคุณเบิร์ตว่าเจ้าของโครงการก็จะทำแผ่นพับนะฮะหรือโบชัวร์โฆษณาโครงการหมู่บ้านนี่แหละนะฮะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวบ้านที่ดินนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องโฆษณาในส่วนของทรัพย์สินส่วนกลาง
0: ค่ะ
1: นะฮะสระว่ายน้ำคลับเฮ้าอะไรพวกนี้108,900
0: ค่ะ
1: นะครับคราวนี้นี่สื่อในการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับก็ดี VCD ก็ดีนะฮะหรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็ดีอันนั้นก็อยู่ในความหมายของคำว่าเป็นการโฆษณาขายนะครับโฆษณาขายคราวนี้ตอบคำถามของคุณเบิร์ตที่ว่าเวลาเจ้าของโครงการนะครับมีการโฆษณาขายในลักษณะเหล่านี้แล้วเนี่ยจะมีผลผูกพันกับบริษัทเจ้าของโครงการหรือไม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าเป็นการทำคำเสนอขายเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ซื้อที่ดินเนี่ยนะฮะถูกใจกับสาธารณูปโภคเหล่านั้นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เช่นเราเห็นว่าหมู่บ้านเนี้ยโอ้โหสวนสาธารณะก็สวยสระว่ายน้ำก็ดีนะครับเรียกว่าน้ำใสไฟสว่างว่างั้นเถอะนะครับน่าอยู่น่าซื้อ
0: ค่ะ
1: นะฮะเป็นสิ่งจูงใจส่วนหนึ่งของการที่จะไปซื้อบ้านพักในโครงการดังกล่าวดังนั้นเนี่ยเมื่อทำคำเสนอขายประชาสัมพันธ์อย่างนั้นแล้วก็ย่อมเป็นหน้าที่ของบริษัทเจ้าของโครงการครับที่ต้องจัดให้มีขึ้นตามที่โฆษณาครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: นะฮะคราวนี้จัดให้มีขึ้นไม่พอก็ต้องดูแลบำรุงรักษาด้วย
0: ะ
1: นะครับถนนก็ต้องมีการจ้างคนมากวาดนะฮะใบไม้ใบหญ้าล้างถนนให้สะอาดสะอ้านสระว่ายน้ำก็ต้องมีการดูแลนะครับไฟในโครงการนะฮะก็ต้องให้ส่องแสงสว่างทั่วถึงอันนี้ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ของบริษัทเจ้าของโครงการทั้งสิ้น
0: ะ
1: นะครับที่ต้องดูแลถามว่าแล้วต้องดูแลไปถึงไหนนะฮะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเจ้าของโครงการเหล่านี้ก็เป็นบริษัทเอกชน
0: ค่ะ
1: นะครับคือธุรกิจการลงทุนนั่นเอง จะให้ดูแลไปจนชั่วฟ้าดินสลายก็คงไม่ได
0: ้
1: นะฮะเพราะเขามีธุรกิจต้องไปทำที่อื่นนะครับจะต้องดูแลถึงเพียงใดอันนี้กฎหมายกำหนดไว้ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ก็คือขณะเวลาทำโครงการเนี่ยนะครับบริษัทเจ้าของโครงการต่างๆก็จะกำหนดระยะเวลาไว้ด้วยครับว่าจะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการไปถึงเมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: นะฮะนั้นขยักแรกก็คือว่าเจ้าของโครงการบริษัทเหล่านี้จะดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางให้กับสมาชิกในหมู่บ้านไปจนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้แจ้งให้แก่สมาชิกหมู่บ้านทราบอยู่แล้วนะครับเอาละดูแลไปนะครับนู่นนี่นั่นจนกระทั่งครบเวลาพอครบเวลาทำไงล่ะครับคุณเบิร์ตทีนี้นะครับจะทำยังไงกฎหมายมีทางเลือกไว้อย่างนี้ครับกฎหมายบอกว่าบริษัทเจ้าของโครงการจะพ้นจากการรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านได
0: ้ค่ะ
1: ต้องดำเนินการ3กรณีนี้อย่างหนึ่งอย่างใดครับ
0: ค่ะ
1: อย่างแรกก็คือจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซะนะฮะให้เรียบร้อยนะก็คือเชิญสมาชิกในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะมาประชุมออกความเห็นกันแล้วก็ลงมติเลือกกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะฮะพอจัดตั้งเรียบร้อยแล้วก็โอนทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดนะครับที่บริษัทเจ้าของโครงการเคยดูแลไว้ให้เนี่ยให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะหลังจากนั้นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ดูแลไปจะเก็บค่าส่วนกลางอะไรเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับสมาชิกว่ากันแล้วอันนี้ก็ถือว่าบริษัทเจ้าของการพ้นจากความรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ได้ทำกรณีแรกนะฮะอาจจะหลายๆที่ที่เราเรียนตามข่าวตกลงกันไม่ได้บ้างระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านกับบริษัทเจ้าของโครงการทำให้การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยืดเยอะตั้งไม่ได้ก็ต้องมาวิธีที่สอง
0: ค่ะ
1: นะฮะก็คือต้องได้รับการอนุมัตินะฮะบริษัทเจ้าของโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอันนี้เป็นราชการแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าให้สามารถดำเนินการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างใดไปได้พลางก่อน
0: ค่ะ
1: ระหว่างที่ยังตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้นะก็คือบริษัทเจ้าของโครงการก็ไปขออนุมัติต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินบอกเนี่ยยังตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่สำเร็จนะฮะระหว่างนี้ก็ขออนุญาตเสนอทางเลือกอื่นก่อนยกตัวอย่างเช่นเก็บค่าส่วนกลางจากสมาชิกหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็โอเคบริษัทจะช่วยดูแลไปให้พลางก่อนนี่เป็นต้นนะฮะแต่ทั้งนี้นะฮะไม่ใช่ว่าสมาชิกหมู่บ้านต้องจ่ายหมดนะครับเพราะกฎหมายก็บอกไว้เหมือนกันว่าบริษัทเจ้าของโครงการก็ต้องออกค่าใช้จ่ายดูแลทรัพย์สินส่วนกลางด้วยส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ผลักภาระไปให้กับสมาชิกหมู่บ้านหมด
0: ค่ะ
1: นะถ้าตกลงกันอย่างนี้แล้วคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเห็นชอบด้วยอนุมัติก็อ่ะระหว่างรอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ให้ดำเนินการเก็บค่าส่วนกลางดูแลไปได้ก่อนส่วนหนึ่งจากสมาชิกบริษัทก็ออกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นทางเลือกที่2นะครับทางเลือกสุดท้ายครับที่จะทำให้บริษัทเจ้าของการพ้นจากความรับผิดชอบไปเลยก็คือดำเนินการโอนทรัพย์สินส่วนกลางสาธารณูปโภคต่างๆของหมู่บ้านให้เป็นของสาธารณประโยชน
0: ์
1: อันนี้คือไปเลยครับนะฮะหมายความว่าสนามเด็กเล่นสนามเทนนิสถนนไฟส่องสว่างของหมู่บ้านนะฮะที่มีอยู่เดิมเนี่ยเมื่อดำเนินการโอนให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะโอนให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเช่นโอนเทศบาลเป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็คือว่าเรียบร้อยครับไปเป็นของราชการหมดเลยนะครับก็บริษัทก็พ้นจากความรับผิดชอบตรงนี
0: ้
1: นะฮะและตรงนั้นก็หมายความว่าประชาชนที่ไหนก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้คือข้อที่ต้องกังวลนิดหนึ่ง
0: ค่ะก็คือจะมีคนอื่นเข้ามาใช
1: ้ใช่ครับสระว่ายน้ำนะครับเมื่อก่อนเป็นของสมาชิกหมู่บ้านอยู่ดีๆต่อไปจะไปหวงกันไม่ให้คนนอกมาว่าย
0: ไม่
1: ได้แล้วเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลสำหรับประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่นั้น
0: ค่ะ
1: นะฮะไม้กั้นเข้ากั้นออกระหว่างหมู่บ้านเดิมเคยกั้นได้
0: ไม่ได้แล้ว
1: ต้องเปิดใหประชาชนทั่วไปสามารถผ่านได้นะซึ่งอันนี้ก็เท่าที่เรารู้กันก็คือสมาชิกที่ซื้อหมู่บ้านทั้งหลายก็คงไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นนะครับก็คงต้องเลือกทางเลือกที่1หรือเลือกที่2ให้เสร็จสิ้นก่อนต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าการที่บริษัทเจ้าของโครงการจะโอนนะฮะโอนทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้เนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกในหมู่บ้านด้วยตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่ว่าบริษัทจะไปงุบงิบนะฮะโอนได้ตามอำเภอใจ อย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยกล่าวโดยรวมก็คือว่าความผูกพันของบริษัทเจ้าของโครงการในการต้องดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีไปจนครบระยะเวลาที่กำหนดไว
0: ้
1: ตามแผนงานพอหลังจากครบระยะเวลาตามแผนงานแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดใน3ทางเลือกที่ผมบอกนะครับถึงจะพ้นจากความรับผิดชอบไปได้ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ท่านคะใน3ทางเลือกที่ท่านพูดตรงนี้ค่ะสมาชิกในหมู่บ้านจะต้องจ่ายส่วนกลางทั้ง3ข้อเลยไหมคะอย่างข้อ1ท่านบอกว่าจดเป็นนิติบุคคลก็ต้องจ่ายถูกไหมคะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลว่าจะสั่งจะมาทำข้อตกลงไว้ครับว่าให้จ่ายเท่าไหร่ยังไง
0: อย่างข้อ2ที่ท่านบอกก็คืออนุมัติให้ไปอยู่ที่กรรมการของที่ดิน
1: ก็คือใช่ครับก็คณะกรรมการที่สรรที่ดินใช่ครับแล้วแต่ข้อตกลงกันว่าจะแบ่งส่วนกันในระหว่างที่ยังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้จะแบ่งส่วนการรับผิดชอบกันอย่างไรระหว่างบริษัทเจ้าของโครงการกับสมาชิกในหมู่บ้านนะฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยกฎหมายเขียนไว้ก็คือว่าบริษัทเจ้าของโครงการจะผลักภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปที่สมาชิกหมู่บ้านเลยอันนี้ไม่ได
0: ้
1: ต้องรับช่วยรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะครับแต่ในส่วนที่สามที่บอกว่าโอนไปที่สาธารณะนั่นคือจบเลยนะครับจบเลยเพราะว่าภาระในการดูแลถนนหนทางทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหลายเมื่อตกเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วค่าใช้จ่ายก็จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ก็คือสมาชิกในหมู่บ้านไม่ต้องจ่าย
1: ไม่ต้องจ่าย
0: แต่ว่าจะมีคนนอกเข้ามาใช้ส่วนรวมกับเรา
1: ถูกต้องอันนั้นคือผลที่ต้องทนรับสภาพถ้าเกิดเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะฮะ
0: เอาละค่ะเรามาเข้าคดีตัวอย่างในวันนี้เลยค่ะเรื่องราวที่พูดกันในช่วงต้นรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านค่ะวันนี้ค่ะท่านคะคดีตัวอย่างค่ะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรคะท่าน
1: คดีที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับคุณเบิร์ตก็เป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจัดทำหมู่บ้านเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็อย่างที่เรียนแต่ต้นครับว่าบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการจัดทำหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมาก่อนพ.ศ. 2543
0: ค่ะ
1: ก่อนพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินใช้บังคับนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตตามประกาศคณะปฏิวัติ
0: ค่ะ
1: ฉบับที่286นะฮะก็เรียกว่าจัดสรรที่ดินเป็นแปลงย่อยประมาณ100กว่าแปลงอ่ะครับนะครับแล้วก็นำออกขายแล้วก็มีการจัดทำโฆษณา
0: ะ
1: นะฮะก็อย่างที่คุยเมื่อสักครู
0: ่
1: ก็มีสนามเด็กเล่นสนามเทนนิสถนนหนทางพร้อม
0: ะ
1: นะครับก็มีประชาชนเข้ามาซื้อหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซื้อหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็อยู่กันมาในส่วนของข้อพิพาทเนี่ยมันจะเป็นตรงสนามเทนนิสกับสนามเด็กเล่นครับคุณเบิร์ตอันนี้คือทรัพย์สินส่วนกลางถูกไหมครับท
0: ุ
1: กคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ได้เขาก็ตีเทนนิสเด็กก็วิ่งเล่นกันในสนามเด็กเล่นนี้กันมาเป็น10ปีแล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรคราวนี้เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นมาว่าวันดีคืนดีฮะดันไปมีรั้วล้อมปิดสนามเทนนิสกับสนามเด็กเล่นไว
0: ้
1: นะฮะแล้วก็มีประกาศว่าไม่ให้เข้าใช
0: ้
1: ก็เป็นเรื่องสิครับเพราะว่าสมาชิกหมู่บ้านก็ใช้ประโยชน์มานมนานนะฮะก็สืบสาวราวเรื่องแล้วปรากฏว่าบริษัทเจ้าของที่ดินบอกว่าที่ดินนี้เป็นของบริษัทให้เข้าใช้ประโยชน์เล่นเทนนิสกับเด็กมาวิ่งเล่นไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ห้าม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ห้ามก็คราวนี้ก็ประชาชนในหมู่บ้านเขาก็รวมตัวสิครับเดือดร้อนใช่ไหมครับก็ไปร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับในฐานะผู้รับผิดชอบว่าเนี่ยตรงนี้เป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินของส่วนกลางการที่บริษัทเจ้าของโครงการมาปิดกั้นไม่ให้ใช้อย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เลยร้องขอครับให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูแลแก้ไขเจ้าพนักงานก็ตรวจสอบพยานหลักฐานนะฮะแผนงานโครงการต่างๆของหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าจริงด้วยนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจริง
0: ๆค่ะ
1: ก็เลยมีคำสั่งครับคุณเบิร์ตให้บริษัทเจ้าของโครงการเนี่ยนำโฉนดที่ดินนะฮะโฉนดที่ดินมันจะมีฉบับของเจ้าของโครงการกับฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินนะฮะมีคำสั่งให้บริษัทเจ้าของโครงการนำโฉนดที่ดินฉบับที่เก็บไว้ที่ตัวเองเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อจะจดข้อความลงไปในหลังโฉนดว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านนะฮะเพื่อจะให้เป็นหลักฐานไว้เลยในโฉนดที่ดินนะฮะแล้วก็ประชาชนสมาชิกในบ้านก็จะได้ใช้สอยประโยชน์ได้ดังเดิม
0: ะ
1: นะครับก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการไม่ยอมฮะไม่นำโฉนดม
0: าน
1: ะครับไม่นำโฉนดมาไม่ยอมแล้วก็มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินก็พิจารณาแล้วเห็น

0: จดแจ้งเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะเป็นที่ดินของผู้ฟ้องไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนกลางจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับคุณเบิร์ตขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนการจดแจ้งข้อความว่าเป็นที่สาธารณูปโภคของหมู่บ้านดังกล่าวในโฉนดที่ดิน
1: ค่ะ
0: ครับคดีนี้จึงเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลปกครองครับคุณเบิร์ต
1: ค่ะเอาละค่ะแล้วแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ค่ะว่าอย่างไรบ้างคะท่าน
0: คดีนี้ครับเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับคุณเบิร์ตประเด็นแรกเลยที่ศาลท่านวินิจฉัยรับรองไว้ก็คือว่านะฮะแม้การจัดทำหมู่บ้านจัดสรรโครงการนี้นะครับจะดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543ใช้บังคับก็ตาม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เมื่อเป็นการจัดสรรที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไปออกขายนะฮะโดยมีคำมั่นหรือการแสดงเจตนาให้เห็นว่าเพื่อปรับปรุงให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆพร้อมนะครับศาลปกครองสุดจึงวิจัยรับรองว่ากรณีนี้เป็นการจัดสรรที่ดินตามความในกฎหมาย
1: ะ
0: นะฮะอันนี้ประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นที่2ครับศาลท่านได้ลงมาวิจัยต่อไปถึงการเป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้านนะฮะโดยท่านวิจัยว่าในส่วนของสนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นที่พิพาทกันนี้นะครับเมื่อเป็นทรัพย์สินส่วนกลางแล้วนะครับบริษัทเจ้าของโครงการนะฮะหรือบุคคลใดก็ตามจะมาทำให้การใช้ประโยชน์ในสนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นดังกล่าวนี่ลดน้อยเสื่อมถอยลงมิได
1: ้ค่ะ
0: แปลง่ายๆก็คือว่าจะมาหวงกันจะมากีดกันไม่ให้บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นสมาชิกหมู่บ้านเนี่ยเข้าใช้ประโยชน์ทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะทุกคนต้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะฮะดังนั้นนะครับดังนั้นศาลท่านวิจัยพยานหลักฐานว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตลอดมาว่าสนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นแห่งนี้นะฮะสมาชิกในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะครับนานพอสมควรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินเดียวกันกับที่บริษัทเจ้าของโครงการคือผู้ฟ้องคดีเนี่ยโฆษณาขายไว
1: ้
0: คือที่ดินเนี่ยไม่ผิดตำแหน่งแน่นอนนะฮะโฆษณาไว้ในแผ่นพับก็ตรงนี้แหละนะฮะประชาชนมาใช้เป็นสนามเทนนิสเด็กๆมาวิ่งเล่นในหมู่บ้านก็ตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ที่ดินตรงกันเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสาธารณูปโภคซึ่งเป็นทรัพย์สินของส่วนกลางนะครับที่ดินตำแหน่งถูกต้องดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงนะครับไม่ปรากฏว่าบริษัทเจ้าขององค์การคือผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้บริษัทเจ้าขององค์การหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในเรื่องดูแลส่วนกลางนะถ้าคุณเบิร์ตพอจำได้นะครับ1ก็คือกรณีข้อที่จริงในคดีนี้บริษัทผู้ฟ้องคดียังไม่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้แล้วเสร็จ
1: ค่ะ
0: 2ไม่ได้มีการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะที่จะเป็นการลดภาระการดูแลส่วนกลางของบริษัทผู้ฟ้องคดี
1: ค่ะ
0: และก็3ก็ยังไม่ได้มีการโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ฮะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยรวมศาลปกครองสุดท่านจึงวินิจฉัยว่าทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโภคส่วนกลางตรงนี้นะฮะของหมู่บ้านเนี่ยคือสนามเทนนิสและสนามเล่นเนี่ยจึงยังคงเป็นทรัพย์ส่วนกลางที่บริษัทเจ้าของโครงการคือผู้ฟ้องคดียังต้องดูแลต่อไปครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะ
0: นั่นย่อมหมายความว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมาปิดกั้นเอารั้วมาหวงกันไม่ให้สมาชิกในหมู่บ้านเข้าเล่นเทนนิสหรือใช้สนามเด็กเล่นเนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับขัดต่อกฎหมายดังนั้นคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะฮะที่จดแจ้งลงในโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปว่าสนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นตรงนี้เป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้าน
1: ะ
0: นะฮะที่สมาชิกหมู่บ้านทุกคนเข้าใช้ได้เนี่ยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับคดีนี้ศาลปกครองสุดท่านจึงพิพากษายกฟ้องบริษัทเจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะและเรื่องราวที่เราพูดคุยกับท่านเทิดพงษ์ในวันนี้ค่ะมีประโยชน์อย่างมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านและแน่นอนค่ะว่าทุกท่านที่เลือกซื้อบ้านก็จะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านเทิดพงษ์ฝากข้อคิดถึงเจ้าของโครงการและผู้ที่กำลังจะเลือกซื้อบ้านค่ะ
0: ที่ผมอยากฝากคืออย่างนี้ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังในส่วนของผู้ซื้อหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนกลางว่าบริษัทเจ้าของโครงการต้องดูแลอะไรบ้างดูแลไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสาระสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี

0: มีโอกาสเนี่ยพยายามสำรวจตรวจสอบในแผนงานนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะปรากฏอยู่ในแผนผังท้ายสัญญาจะซื้อจะขายนี่แหละนะครับว่าบริษัทเจ้าของโครงการเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการที่จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: หลักๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับในประเด็นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกหมู่บ้านทุกคนต้องให้ความใส่ใจในการเข้าร่วมประชุมนะครับในการดูข้อตกลงกันนะครับว่าจะตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างไรเลือกใครที่จะเป็นกรรมการที่เหมาะที่สมนะครับดังนั้นเนี่ยภารกิจในเรื่องทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยหลังจากจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลแทนสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านนะครับเจ้าของโครงการก็จะพ้นไปก็จะได้ไม่ต้องมีข้อพิพาทเยื่อเยื้อยืดเยื้อยาวนานกันระหว่างบริษัทเจ้าของโครงการกับสมาชิกหมู่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นต้องพยายามใส่ใจตามนิดหนึ่งส่วนบริษัทเจ้าของโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ก็ดีบริษัทเล็กก็ดีอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ท่านต้องตระหนักนะครับที่ผมคุยทั้งหมดในรายการวันนี้แล้วนะครับว่าภาระในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของท่านเนี่ยมีแค่ไหนเพียงไรจนถึงเมื่อไหร่นะครับและท่านต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อสิทธิของสมาชิกหมู่บ้านที่เขาได้เสียเงินซื้อนะฮะหมู่บ้านไปแล้วโดยหวังจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนกลางตรงนั้นด้วยนะครับจะไปปิดกั้นห่วงกันทำให้เขาเสียประโยชน์ไม่ได้นะครับก็เป็นเหตุผลประกอบกันของทั้งสองฝ่ายนะครับที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็คุยกันด้วยดีนะฮะตกลงกันได้ของอย่างนี้ระหว่างเจ้าของโครงการกับสมาชิกหมู่บ้านนะฮะจะได้ไม่ต้องเป็นข้อพิพาทกันครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันขอสรุปอุทาหรณ์จากคดีนี้อย่างสั้นๆนะคะอย่างที่ท่านเทิดพงษ์ได้ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะว่ากรณีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตนะคะกำหนดให้ที่ดินแปลงใดหรือพื้นที่ใดจัดไว้เพื่อบริการสาธารณะค่ะผู้จัดสรรที่ดินและผู้รับโอนที่ดินสาธารณูปโภคย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นนะคะให้สมาชิกในหมู่บ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปค่ะจะปล่อยปะละเลยสาธารณูปโภคดังกล่าวของหมู่บ้านให้เสื่อมโทรมไม่สามารถใช้งานไม่ได้นะคะอันเป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรค่ะหรือสมาชิกในหมู่บ้านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภคค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook สำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะหรือทาง PR Admin Court Fan Club นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะ www.choosaad.or.th ค่ะและหากท่านผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะท่าน
0: ครับขอบคุณคุณเบิร์ตขอบคุณท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริศต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

สาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็
2: มงั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช ช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องตรงเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วัน ส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีถ้ามีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุม ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มม.ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: องความคิดการใช้ชีวิตไป
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
2: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
3: ตรวจการใช้อำนาจ
4: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนันประภัสเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะกับเรื่องราวของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของภารกิจผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและก็กรณีของเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เข้าสู่กระบวนการของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งส่วนใหญ่เราจะหยิบยกเรื่องของเรื่องร้องเรียนค่ะซึ่งก็จะมีหลายๆช่องทางในการที่จะร้องเรียนเดี๋ยวเราจะพูดกันไว้ในตอนช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ไม่ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลเพื่อติดตามอากรฟังชื่อแล้วเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันกับวิทยากรจากสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณธนกิจชื่นชูกลิ่นนะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนของสำนักสอบสวนหนึ่งค่ะอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องเป็นยังไงคะ
1: เรื่องนี้นะครับก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าผมจะทำการที่จะปกปิดชื่อนะครับและใช้นามสมมุตินะครับไม่ให้ทราบถึงตัวบุคคลที่เป็นตัวคู่กรณีอย่างชัดเจนนะครับเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเนาะโอเคแต่ผมจะไล่เรียงทำรายเหตุการณ์ไปยาวเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จะสอดแทรกข้อมูลทางกฎหมายเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นเกณฑ์ความรู้เนาะโอเคในเรื่องนี้นะฮะกรณีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นะครับไม่ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลเพื่อติดตามอากรเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเรื่องราวนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะครับจากผู้ร้องเรียนรายหนึ่งนะสมมุติว่าชื่อคุณนายกแล้วกันนะครับคุณนายกเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัด2แห่งนะครับในจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งห้างหุ้นส่วน2แห่งเนี่ยนะครับมีหนี้ภาษีอากรค้างชำระรวมกันนะครับทั้งหมด249,000 บาทครับซึ่งเป็นหนี้ที่ตั้งค้างชำระเอาไว้ตั้งแต่ปี2555ซึ่งนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1077และมาตรา1087นะครับก็ได้วางหลักเอาไว้นะว่าคุณนายกเนี่ยนะครับที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยถือเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดนะครับจะต้องร่วมรับผิดในมูลหนี้ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนของตนด้วยนะดังนั้นคุณนายกเนี่ยนะครับก็จะต้องรับผิดในหนี้ภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนของตนเองด้วยนะฮะจำนวน 249,000 บาทนะครับผมแต่ว่านะฮะคุณนายกเนี่ยไม่ได้ชำระหนี้นะครับภายในกำหนดในปี2556นะก็คือ1ปีต่อมาเนี่ยนายคอระคังนะก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนการเร่งรัดภาษีอากรค้างในขณะนั้นนะครับก็ได้ใช้อำนาจตามประมวลรัศดากรมาตรา12ขออนุมัติยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของคุณนายกจำนวน1แปลงนะฮะที่ดินนี้ก็มีราคาประเมินอยู่ประมาณ 359,000 บาทนะครับก็เพียงพอนะครับต่อการนำมาชำระหนี้ทั้งหมด 249,000 บาทของคุณนายกทั้งนี้เนี่ยตามระเบียบกรมสรรพากรนะฮะว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง2545เนี่ยข้อ18นะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อนายคอระคังเนี่ยนะได้ทำการยึดที่ดินของผู้ร้องเรียนแล้วเนี่ยหรือคุณนายกแล้วเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการขออนุมัติเพื่อขายทอดตลาดภายใน45วันนับแต่วันที่ยึดนะครับแต่ประเด็นมันก็คือว่านายคอระคังเนี่ยไม่ได้ดำเนินการขออนุมัตินำที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีก่อนในปี2556นะครับแล้วปัญหาก็ยังซับซ้อนขึ้นไปอีกครับท่านผู้ฟังก็คือต่อมาเนี่ยในช่วงประมาณปี56ถึง58นะครับคุณนายกเนี่ยนะครับได้ถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดในคดีเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้บัตรเครดิตนะครับและศาลจังหวัดเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษาให้คุณนายกชำระหนี้บัตรเครดิตนะครับแต่คุณนายกไม่ได้ชำระตามคำพิพากษานะครับธนาคารก็ได้ขอบังคับคดีนะครับส่งผลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีเนี่ยนะครับได้ทำการยึดที่ดินของคุณนายกทั้งหมด3แปลงเพื่อนำมาชำระหนี้ให้กับธนาคารเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับประเด็นมันคือว่าไอ้3แปลงเนี้ยนะครับมันดันมีแปลงนึงฮะที่เป็นแปลงเดียวกับตอนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เนี่ยเคยยึดที่ดินไว้เมื่อปี56นะครับปัจจุบันนะฮะในปี2558นะครับเมื่อสำนักงานบังคับคดีเนี่ยได้ทำการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้แล้วเห็นว่ามีแปลงนึงที่สรรพากรเคยยึดเอาไว้นะครับก็เลยมีหนังสือแจ้งไปยังสรรพากรนะว่า ให้สำนักงานสรรพากรเนี่ยยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา326นะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ขายทอดตลาดสำเร็จนะครับหรือนะครับจะรอให้ขายทอดตลาดสำเร็จก่อนแล้วมาขอแบ่งเงินกับสำนักงานบังคับคดีตามระเบียบกรมสรรพากรก็ได้นะครับซึ่งต่อมานะฮะในวันที่8มีนาคม2560นะครับผมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดก็ได้เปิดประมูลขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวทั้ง3แปลงนะครับขายในคราวเดียวกันเลยขายออกได้ราคา590,000 บาทนะครับซึ่งนะครับเมื่อนำไปหักหนี้ให้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเหลือเงิน 94,000 บาทนะครับประเด็นมันก็คือนายคอระคังเนี่ยเจ้าหนี้รับผิดชอบสำนวนเร่งรัดภาษีอากรในขณะนั้นเนี่ยในปี60เนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะครับไม่ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลภายในกำหนดเวลา15 วันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอรับเงินจากการขายทอดตลาดต่อสำนักงานบังคับคดีด้วยนะครับคุณนายกเนี่ยก็แปลกใจนะครับก็เลยไปติดต่อกับนายคอระคังว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินการขอยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เข้าไปนะครับนายคอระคังก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่างนะครับอาจจะมีปริมาณงานเยอะนะครับไม่สะดวกดำเนินการให้นะครับคุณนายกก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเพราะว่ามันทำให้คุณนายกเนี่ยยังมีสถานะเป็นผู้ค้างชำระภาษีอากรในระบบของกรมสรรพากรอยู่นะครับผมจนเวลาผ่านไปหลายปีนะครับในปี2565นะครับในคอระคังเนี่ยเจ้าที่ผู้รับผิดชอบเดิมเนี่ยก็ได้ย้ายไปรับราชการที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อื่นนะฮะก็มีผู้รับผิดชอบรายอื่นเข้ามารับผิดชอบสำนวนนี้ต่อนะครับก็ได้สืบทรัพย์ได้ทำการค้นข้อมูลในระบบ IT ของกรมสรรพากรนะก็พบว่าห้างหุ้นส่วนของคุณนายกเนี่ยยังมีหนี้ภาษีค้างอยู่ยังไม่ได้ชำระนะครับก็เลยทำการสืบทรัพย์ใหม่นะรู้ว่าคุณนายกเนี่ยมีเงินฝากอยู่ในบัญชีธนาคารหลายแห่งนะครับจึงได้ขออนุมัติไปยังสำนักงานสรรพากรภาค11เพื่อออกคำสั่งอายัดสิทธิ์เรียกร้องในบัญชีเงินฝากของคุณนายกนะจำนวนกว่า10บัญชีนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม2565เพื่อนำเงินมาชำระภาษีกองค้างนะครับเป็นเหตุให้คุณนายกเนี่ยไม่สามารถนำเงินในบัญชีที่ถูกอายัดเนี่ยมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะการอายัดบัญชีดังกล่าวเนี่ยได้นำเงิน 36,700 บาทมาชำระหนี้ภาษีกองได้บางส่วนนะทำให้ปัจจุบันหนี้ภาษีกองของคุณนายกเนี่ยเหลือประมาณ 210,100 บาทนะครับผมโอเคคุณนายกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วจากอะไรครับจากการที่ถูกอายัดบัญชีแล้วตัวเองก็ไม่สามารถนำเงินในบัญชีไปใช้จ่ายได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจอายัดบัญชีเพราะว่ามูลหนี้นะครับเหลืออยู่ 210,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเรื่องร้องเรียนฉบับนี้เนี่ยเดินทางมาถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและรอบครอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เริ่มขึ้นนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยนะฮะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะรับเรื่องไว้และพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน2560หรือไม่นะครับเมื่อเห็นว่าเป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือในคอระคังนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีคำสั่งให้รับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้พิจารณานะครับและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับต่อมานะฮะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ทำการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานนะครับโดยการมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งความคืบหน้าไปยังคุณนายกก่อนว่าได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านเอาไว้แล้วนะครับในขณะเดียวกันก็มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรภาค11นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับหน่วยงานเหนือของหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนคือสำนักงานสรรพากรพื้นที่นะเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมถึงให้ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาเช่นจำนวนการยึดทรัพย์นะคำสั่งอายัดบัญชีที่ค้างชำระภาษีนะครับให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาภายใน30 วัน นอกจากนี้นะครับในระหว่างที่หนังสือเนี่ยเดินทางไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับเจ้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้ทำการประสานงานตรงไปเลยนะไปยังส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างโดยพูดคุยกับนิติกรผู้รับผิดชอบของสรรพากรโดยตรงนะเพื่อสอบถามรายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยกับนายคอละคังนะครับจากกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวนะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สำนักงานสรรพากรภาค11นะครับก็ได้ชี้แจงเอกสารหลักฐานมาจำนวนมากนะครับเราก็ได้พิจารณานะครับมีประเด็นที่น่าสนใจและเป็นความรู้แก่ประชาชนได้4ประเด็นนะประเด็นแรกการไม่ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ทำให้นี่ภาษีอากรของคุณในกรนะไปไหมนะครับในประเด็นนี้นะสรรพากรก็ชี้แจงว่านะครับแม้นะครับในคอละคังเนี่ยจะไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ภายในระยะเวลา15วันนับแต่ขายท่อตลาดสำเร็จในปี60นะครับก็ไม่ได้ทำให้หนี้ภาษีอากรของผู้ร้องเรียนเนี่ยมันสิ้นไปหรือเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดนะผู้ร้องเรียนเนี่ยคงมีหน้าที่ต้องชำระอยู่นะครับผมกรมสรรพากรเนี่ยจึงยังมีสิทธิตามกฎหมายที่จะติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างต่อไปได้นะประเด็นที่2ในประเด็นหนี้บุริมสิทธิ์นะครับในประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญนะบุริมสิทธิ์เนี่ยก็คืออะไรคือการที่เจ้าหนี้นะครับจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นนะครับเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะฮะซึ่งนะครับสรรพากรก็อ้างประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา256นะซึ่งวางหลักว่าการที่สรรพากรจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ในมูลหนี้สรรพากรเนี่ยในมูลนี้อาจภาษีอากรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นภาษีอากรที่ค้างชำระอยู่ในปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าขึ้นไป1ปีเท่านั้นนะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยหนี้เนี้ยมันถูกตั้งค้างมาตั้งแต่ปี55นะครับและมีการขายท่อตลาดที่ดินในปี60นะครับดังนั้นมันไม่ใช่หนี้ที่ถูกตั้งค้างในปี60หรือปี59นะครับทำให้แม้ในคอละคังจะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เข้าไปทันใน15วันนะก็สรรพากรก็เป็นแค่เจ้าหนี้สามัญนะครับที่ได้รับชำระหนี้ในระดับเดียวกับธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าแบ่งหนี้กันยังไงเมื่อเจ้าหนี้สามัญ2รายนะครับก็คือธนาคารและสำนักงานสรรพากรเนี่ยเป็นเจ้าหนี้สามัญทั้งคู่ก็จะต้องแบ่งกันตามสัดส่วนของหนี้นะครับแบ่งกันนะฮะไม่มีใครได้ก่อนได้หลังนะครับโอเคประเด็นที่3คุณนายกรเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะครับสรรพากรก็ชี้แจงนะอันนี้ชี้แจงว่าคุณนายกรไม่รับความเสียหายเลยนะในการไม่ได้ยื่นร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เข้าไปทันแต่กับได้รับประโยชน์ด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าได้เงินคืนไป 94,190 บาทนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถูกหักไปชำระภาษีอากรเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะในการขายท่อตลาดหนี้บัตรเครดิตในปี60ในครั้งนั้นนะครับประเด็นสุดท้ายฮะประเด็นเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งอายัดประเด็นนี้เป็นจุดไฮแม็กของเรื่องเลยครับเมื่อนะครับสำนักงานสรรพากรได้รับหนังสือขอให้ชี้แจงจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะก็มีหนังสือสอบถามไปยังนายคอละคังนะที่ได้ย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วเพื่อชี้แจงข้อจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนายคอละคังก็ชี้แจงมานะว่าตอนนั้นมีปริมาณงานเยอะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับแต่นะครับนายคอละคังได้ยินยอมขอชำระหนี้ภาษีกองค้างแทนคุณนายกทั้งหมดครับที่ยังเหลืออยู่นะฮะ212,000กว่าบาทนะครับจนครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะครับทั้งนี้นายคอละคังเนี่ยก็อ้างว่าเพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากรและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนะครับเมื่อกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีค้างเต็มจำนวนแล้วเนี่ยสำนักงานสรรพากรภาค11ก็ได้มีหนังสืออนุมัติถอนการอายัดสิทธิ์เรียกร้องในบัญชีเงินฝากทั้งหมดของคุณนายกรทันทีนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยนะฮะสรรพากรก็ชี้แจงในประเด็นการดำเนินการทางวินัยอีกนะว่าเมื่อนายคอละคังเนี่ยชำระหนี้แทนคุณนายกรทั้งหมดแล้วนะครับจึงไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือคุณนายกในฐานะผู้ค้างภาษีเลยนะครับจึงไม่เข้าองค์ประกอบนะที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกนะฮะท่านผู้ฟังครับเมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะได้ทำการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานเอกสารและคำชี้แจงทุกฝ่ายอย่างละเอียดครบถ้วนนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจนะประเด็นในเรื่องนี้นะเป็นประเด็นที่ว่าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ผู้ถูกร้องเรียนนะไม่ดำเนินการรับเงินจากการขายท่อตลาดโดยการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลนะครับเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรค้างของผู้ร้องเรียนเป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนยังเป็นผู้ค้างภาษีอากรอยู่และทำให้ผู้ร้องเรียนถูกอายัดบัญชีเงินฝากกว่า10บัญชีนะในประเด็นนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าหนี้ภาษีกองค้างจะ

0: ของคุณกรในเวลาต่อมาจึงเป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา12โดยชอบแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในคอละครั้งนะครับเจ้าหน้าที่สรรพากรผู้รับผิดชอบสำนวนเดิมในขณะนั้นเนี่ยได้นำเงินมาชำระภาษีทั้งหมดแทนคุณนายกจนครบถ้วนแล้วนะครับและสำนักงานสรรพากรภาคนะฮะก็ได้มีคำสั่งถอนการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดของคุณนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้คุณนายกเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้างชำระภาษีก่อนนะครับและสามารถกลับมาใช้งานบัญชีธนาคารของตนเองได้ปกติทุกประการนะครับดังนั้นในเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้นะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นว่าปัญหานะครับในเรื่องนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้วนะครับตามมาตรา37วรรค1วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2560นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีคำสั่งยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังครับในกรณีศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจะมีข้อคิดและประโยชน์ทางกฎหมายที่ประชาชนนะครับควรทราบนะฮะหลายประการนะครับประการแรกหนี้ภาษีก่อนเนี่ยเป็นหนี้ตามกฎหมายสาธารณะนะครับแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็คือในคอละครั้งเนี่ยไม่ได้ไปยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์นะฮะตามกำหนดของกฎหมายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ภาระหนี้ภาษีนะฮะของผู้เสียอากรระงับหรือหมดไปนะครับมันเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกันนะครับเนื่องจากในประเด็นที่ในคอละครั้งไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะก็เป็นเรื่องของการดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อรับผิดทางละเมิดต่อไปหนี้ภาษีก่อนยังมีค้างอยู่นะผู้ร้องเรียนหรือคุณนายกก็ยังต้องชำระอยู่นะครับผมประการที่สองนะเมื่อประชาชนเกิดสงสัยหรือรู้สึกว่าตนเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือไม่รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะองค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคือกลไกสำคัญในการทวงดุลและตรวจสอบอำนาจรัฐที่จะช่วยเข้ามาแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางครับประสานงานทำความเข้าใจกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างตรงจุดและเป็นธรรมที่สุดนะครับสำหรับผมนะฮะนายธนกิจชื่นชูกินครับเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะก็ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องร้องเรียนครับ
1: แล้วเวลาถ้าสมมุติใครอยากจะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเรามีช่องทางอะไรบ้างคะ
0: โอเคครับก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะครับได้แก่สายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะโทรฟรีทั่วประเทศนะครับโทร1676นะครับหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานwww.ombudsman.go.th นะครับหรือร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือร้องเรียนทางไปรษณีย์นะครับหรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครได้เลยนะครับ
1: ค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันประจำวันนี้กับผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนะคะวันนี้วิทยากรของเรานะคะก็ต้องขอบคุณคุณธนกฤตชื่นชูกลิ่นนะคะจากสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วเวลาหมดแล้วค่ะคุณธนกฤตชื่นชูกลิ่นและดิฉันนันประภัสเฉลิมสินเฮรันเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5และรัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียน2ส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิง

0: เวลา20นาฬิกา
1: ไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก

ีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ส่วนร่วมของประชาชน
1: นึกถึงวิทยุรัฐสภา
0: สาระความรู้ในเรื่องต่างๆ
1: ต้องวิทยุรัฐสภาง
0: านด้านนิติบัญญัติ
1: ลืมไม่ได้ฟังวิทยุรัฐสภาง
0: านท้องถิ่นร้องทุกข์กฎหมายปรึกษาปัญหา
1: ก็ต้องวิทยุรัฐสภา
0: บันเทิงฟังบทเพลงทั้งเก่าและใหม่ที่มีคุณค่าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยขาดไม่ได้เพราะติดแน่นในใจแล้ววิทยุรัฐสภา
1: สถานีที่เป็นกลาง
0: และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนวิทยุรัฐส

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะครับวันนี้มาคนเดียวพร้อมกับทีมงานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามก็ได้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานี่คือสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับติดตามรับฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาค AM 1071 GHz และที่ขาดไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับคนไหนที่สายโซเชียลมีเดียอย่าลืมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ทักทายกันครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็อีก account อีก channel นึงนะครับ Facebook เหมือนกันก็คือ TP Onlineสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนวันนี้มามองในมุมเกมกีฬานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอลเมื่อวานแล้วก็เชียร์ก็ลุ้นกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปมองทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเรื่องของเอเชียนเกมที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าทัพนักกีฬาไทยเรามีทั้งประสบความสำเร็จมีอาจจะอัปเกรดอัปเลเวลขึ้นมานะครับแต่ว่าบางกีฬาบางประเภทเราก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสกิลเพิ่มมากขึ้นผมขอพาไปดูสรุปยอดเหรียญนิดหนึ่งนะครับว่าเราได้เหรียญอะไรกันมาบ้างนะครับเตรียมอินโฟกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับทีมงานเพราะว่าพาไปดูเหรียญที่เราได้มาเนี่ยนะฮะคือโอเคแหละเราอาจจะอยู่อันดับที่7นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่อันดับที่7แต่ว่าเป้าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสมาคมหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าคือขั้นต่ำเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า15 15ไปอยากจะได้แม็กซิมัมสักประมาณ21เหรียญทองนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ทีมงานเอามาเนี่ยเราเอามาทำให้เห็นว่าคือเบอร์1เนี่ยก็เป็นจีนเนาะสำหรับเอเชียนเกมเรารู้อยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นักกีฬาอย่างไรเราก็จะเห็นแล้วนะในโซเชียลมีเดียยิ่งเทรนกีฬานะครับรองมาเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คือกลายเป็นว่า3ประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มหินแข็งนะที่ค่อนข้างจะทะลวงได้ยากอยู่นะครับอย่างจีนเหรียญทองเขาก็ได้169เหรียญนะรวมๆทั้งหมด341เหรียญญี่ปุ่น83เหรียญเห็นความต่างไหมครับแค่เฉพาะเหรียญทองจีนกับญี่ปุ่นก็มีความต่างกันแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรองมาเกาหลีใต้นะครับเหรียญทอง39เหรียญมาที่อินโดนีเซียอินเดียนะแล้วก็อุซเบกิสถานอิหร่านแล้วก็มาไทยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นท็อป10อยู่ประมาณกลางๆนิดหนึ่งนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะแต่ในจำนวนเหรียญที่เอาละเราอยู่ในแรงกิ้งที่โอเครับได้ไม่ได้ต่ำจนเกินไปอาจจะไม่ได้สูงแปะตามแบบเป้าหมายหรือว่าธงในใจที่เราตั้งเป้าไว้21 22เหรียญแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงคือก่อนหน้าเนี่ยโปรกีฬาตอนนี้ผมเชื่อว่าพอจบกีฬาเอเชียนเกมไปแล้วเนี่ยนะฮะโปรก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะมีหักปากกาเซียนไหมนะครับโปรจะแตกหรือเปล่าคือ1ต้องแบ่งออกนะฮะเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งโปรก็คือส่วนโปรนะหลายๆคนบอกว่าไอ้บางกีฬาเนี่ยน่าจะได้เหรียญทองมากกว่านี้บางกีฬาน่าจะได้เหรียญมากกว่านี้คือถ้าเราเอาเรื่องของการแข่งขันการประสบความสำเร็จของเหรียญเป็นที่ตั้งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าเรามาดูเฉพาะสกิลอย่างกรีธานี่ผมเชื่อว่าน่าจะทะลุสถิติระดับโลกโอลิมปิกไปเลยไหมวิ่งยังไงฮะ100เมตรให้ได้9วิคุณผู้ชมนะน้องบิวใช่ไหมแน่นอนครับนี่คือความภาคภูมิใจของเราแล้วก็จะเห็นนะว่าเจ้าบิวลงสนามวิ่งทีไรสถิติเขาเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ตลอดนะครับนี่แหละคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆประเภทกีฬาเนี่ยบางคนบอกวอลเลย์บอลตะกร้อเราก็อาจจะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเคยได้สกอร์ที่ดีกว่านี้สกิลแข็งกว่านี้ลองมองคู่ต่อสู้รอบข้างซิว่าเรามีจุดพลาดตรงไหนนะฮะแต่กรีธารอบนี้เนี่ยไฟฟอนโลดส่องมาที่ประเทศไทยเต็มๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและที่สำคัญ นะก็จะมีกีฬาหลายๆประเภทที่เราไปร่วมแข่งขันครั้งนี้นะต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเป็นความสำเร็จที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับมีกีฬาที่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงจากข้อมูลที่มีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าบางกีฬาก็เป็นกีฬาหน้าใหม่นะเป็นกีฬาหน้าใหม่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะยกตัวอย่างนะครับอย่างฮอกกี้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคือเราส่งไปตลอดนะครับตะกร้อเป้าเดิมเราเนี่ยต้องการที่จะได้4ทองนะต้องได้4ทองได้2ทอง2เงินนะครับแล้วก็มีคูราชนะเห็นไหมชื่อกีฬาก็จะบางคนอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเรามีอันนี้ด้วยนะครับยูยิทสูใครจะไปรู้ล่ะเป็นกีฬาที่แบบเนี่ยเหมือนภาพทีมงานขึ้นมาเป็นลักษณะของมวยปล้ำนะครับกอล์ฟนี่เราก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะครับเรือใบอันนี้เรือใบเราก็ถือว่าเป็นท็อป10เหมือนกันนะครับกีฬา e-sport ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง e-sport เราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับสมาคมที่เดิมๆถ้าเราพูดถึงนะมวยสากลขี่ม้า MMA เห็นไหมการต่อสู้นะครับแบดมินตันหรือว่าวอลเลย์บอลคือต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าทุกๆสมาคมอ่ะเขามีเป้าหมดเลยนะครับว่าไปแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะต้องได้กี่เหรียญแต่บางทีเราพลาดมาบ้างอะไรมาบ้างคือคู่ต่อสู้เข้าไปถึงไหนเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพามามองหน่อยเห็นหลายบริบทเลยความสำเร็จเราก็เห็นการไม่ประสบความสำเร็จเราก็เห็นแต่ในความสำเร็จนั้นเราจะวัดจากอะไรครับ1วัดจากเหรียญไหมอันนี้ก็แล้วแต่ KPI ที่ตั้งหรือตัวชี้วัดที่ตั้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วแต่คนจะมองถ้าวัดจากเหรียญวันนี้เราสำเร็จไปเท่าไหร่หรือถ้าวัดจากสกิลของนักกีฬาเช่นเมื่อก่อนกีฬาวอลเลย์บอลของเรานี่ท็อปอยู่แล้ว1ในตองอูอยู่แล้วถ้าวอลเลย์บอลหญิงของไทยเดินไปไหนมาไหนคู่แข่งก็ขนลุกขนพองก็หนาวเหมือนกันแต่วอลเลย์บอลชายล่ะตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวเหมือนจะกระเตื้องขึ้นนะครับสกิลเราดีขึ้นถ้าวัดที่สกิลเราก็อาจจะเห็นกรีธานะอย่างที่เราเห็นนะครับตัวสกอร์ดีขึ้นไหมนะเราสามารถที่จะเก็บแต้มแล้วไปเทียบกับโอลิมปิกได้เลยหรือเปล่านะครับการเก็บตัวเป็นอย่างไรเซปาตะก้อแต่ก่อนเคยดีตอนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราไปมีจุดอ่อนจุดพลาดอย่างไรคือทุกๆสมาคมเรามองแบบนี้ตัวชี้วัดมาแล้วแต่คนจะมองที่เหรียญก็ได้มองที่สกิลของนักกีฬาก็ได้หรือมองอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังความนิยมนะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเทรนเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นการกินสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเรามีหมดเลยแต่คนสนใจประเภทกีฬาไหนมากที่สุดนะหรือว่าสมาคมไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้สามารถจะดึงใจจูงใจให้คนเลิฟหรือว่ารักกีฬาของคุณได้หรือเปล่าเป็นที่นิยมหรือไม่เนี่ยครับลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จมันวัดได้หลายแบบมองกลับกันณวันนี้หลายคนถามกันเข้ามาเหลือเกินคุยเรื่องกีฬาไม่พ้นคำถามนี้ประโยคนี้ได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกอ่ะเหมาะไหนๆมองกีฬานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็การที่จะแยกกระทรวงออกมาถ้าจะมีกีฬาเดี่ยวๆการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยหรือการกีฬาไทยจะเป็นในทิศทางไหนวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมามองในมิติของกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาทราบแว่วๆมาว่าอยากจะดันเหลือเกินเรื่องของบอลไทยนะเรามียูทหลายอายุเหลือเกินกว่าจะไปให้บอลไทยไปบอลโลกได้มันจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วสะท้อนถึงฝ่ายบริหารอย่างไรวันนี้คุยกันแต่เรื่องกีฬานะครับอาจจะมีลักษณะมันๆเฮฮาๆหน่อยเปลี่ยนมุมคิดกันยังไงต้องตามต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดียวแล้วมาพบกันครับ

0: ร่วมภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมฉลองชัยกับความสำเร็จครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาความภูมิใจตรงนี้เราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นกรีธานี่สุดปังเลยแต่อีกมุมนึงกีฬาบางประเภทก็อาจจะดูแล้วสอบตกหรือเปล่านะครับแล้วเราจะพัฒนากันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างที่ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าจะมีการควบรวมกันนะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมกีฬาอาจจะแยกออกมาความเฉพาะด้านตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคุยกันทีเดียวเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศความสำเร็จตรงนี้เราจะติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับทางสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาครับคุยกันกับทางสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสว.พิสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ต้นนะครับครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยหลายคนลุ้นไปเชียร์แล้วก็ถือว่าได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่มาเหมือนกันสำหรับกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะกรีฑาแต่ว่าบางประเภทก็เราอาจจะเหมือนผิดหวังบ้างอะไรบ้างเอาล่ะแน่นอนว่ากีฬาย่อมมีแพ้มีชนะท่านเห็นความสำเร็จหรือว่าเห็นอะไรจากการแข่งขันครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยบ้างครับ
1: คือผมมองว่า18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเนี่ยรวม52เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากนะครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินานากุย่าเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งปิดฉากลงไปคือต้องบอกว่าจุดที่มันเป็นเราจะวัดว่าบรรลุเป้าหมายที่เราจะซักเซสหรือประสบความสำเร็จไหมเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การตั้งเป้าก่อนนะครับเป้าหมายของสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งมาทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าว่าการแข่งขันครั้งนี้เหรียญทองเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่ควรจะน้อยกว่า15แล้วก็อยู่ประมาณถึง21เหรียญทองนะครับแต่เราได้มาถึง18เหรียญเนี่ยถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
0: นะ
1: เพราะว่าเราคาดตามเป้าเอาอย่างนี้เขาเรียกว่าตามเป้าแล้วกันนะครับแต่ก็มีกีฬาบางประเภทที่อาจจะพลาดหวังพลาดเป้าไปนะครับแล้วก็มีกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งสมาคมและประสบความสำเร็จทั้งตัวนักกีฬาเองด้วยก็คืออย่างสมาคมกีฬาถูกไหมครับก็น้องบิวนะครับน้องบิวเนี่ยกับภูริพลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชมนะวิ่ง100เมตรแค่ 9.90 วิเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสถิติเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับเร็วมากเร็วมากท่านครับหลายคนถามว่าคือการพัฒนาศักยภาพกีฬานี่ผมค่อยๆมามองลึกแล้วนะฮะกับการที่ถือว่าเป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติเนี่ยคือถ้าเรามองแบบนี้เราเห็นว่าเอาล่ะคือการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่กว่านักกีฬาเขาจะไปเป็นตัวแทนประเทศชาติประเทศไทยในการแข่งระดับเนี้ยมันจะต้องมีการทุ่มเททุกอย่างถ้ามองว่าหลังจากนี้แม้เราจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะพลาดเป้าไปบ้างเราจะต้องพัฒนานักกีฬาไทยในมุมไหนบ้างครับท่านครับ
1: คือผมอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองนะครับคือเราอย่าไปมองแค่ที่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงครับผมว่าเราต้องไปมองที่ความพยายามของนักกีฬาแต่ละคนหรือว่านักกีฬาที่เข้าไปแข่งขันมากกว่าครับความสำเร็จมันอยู่ที่ความการตั้งใจซ้อมมากกว่าผลสำเร็จที่ได้จากเหรียญทองเหรียญทองมันแค่ผลพลอยได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะผมว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าคือเขาเต็มที่กับคำว่าเวลามีธงชาติหรือธงไตรลงติดหน้าอกเนี่ยทุกคนเต็มที่อยู่แล้วผมเชื่อตรงนั้นนะผมก็มั่นใจว่าการที่ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ในนามตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องทุ่มเทการฝึกซ้อมผมอยากให้ไปชื่นชมตรงนั้นมากกว่าการที่จะไปมองแค่เหรียญทองที่เราได้รับครับ
0: อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นด้วยไม่ต่างจากเราเพราะว่าต้องเปลี่ยนมุมคิดจริงๆคือชัยชนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูแค่ที่เหรียญแต่ว่าอาจจะไปดูที่สถิติได้ไหมฮะสถิติปีนี้ดีขึ้น
1: ผมยกตัวอย่างแบบเอาง่ายๆอย่างว่าบอลเมื่อวานนี้ไม่รู้คุณต้นดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอลเมื่อวานละกันแต่บอลเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวกับเอเชียนเกมนะผมขอนอกเรื่องละกัน
0: แต่เป็นเรื่องกีฬา
1: เป็นเรื่องกีฬาตู้ต้นถามว่าอยากจะเรื่องประสบความสำเร็จอย่างเรื่องบอลเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูนะฮะรอบชิงชนะเลิศของรายการอาเซียนคัพใช่ไหมครับเอเชียนคัพหรืออาเซียนคัพเนี่ยนะครับที่เราแข่งกับอินโดนีเซียที่เป็นประเทศเจ้าภาพเราเหมือนเราเล่นฟุตบอลที่11คนเท่ากันจริงนะครับแต่ว่าการตัดสินเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมุมมองของการที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์ในเรื่องอันอื่นประกอบกันและที่สำคัญเนี่ยเราเห็นกระติกเขาเรียกหัวจิตหัวใจนะเราได้รองแชมป์นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเต็มที่ทุกคนไม่ว่าจะกีฬาหรือว่าโค้ชนะครับที่เล่น10คนเป็นเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งครับผมมองว่าอันนี้แหละคือความทุ่มเทการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้ฟอร์มการเล่นแล้วก็โดยรวมของทีมชาติแล้วก็แต่ละบุคคลเนี่ยมันสู้เต็มที่แล้ว ต่ไม่ได้เราไม่ได้ชาเลอร์แต่เราได้แค่รองแชมป์แต่เราเห็นเราควรชื่นชมแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่แบบในมุมผมว่าเฮ้ยเนี่ยนี่ความทุ่มเทนะเราผมดูเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะตำหนิเขาได้เลยเราได้แต่คำชมอย่างเดียวครับอย่างที่เมื่อกี้ผมชมไปว่าคือเป็นความทุ่มเทที่ผมชื่นชมมากครับครับ
0: ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าบางทีนักกีฬากว่าจะไปเป็นตัวแทนเขาต้องทุ่มเทต้องซุ่มซ้อมนะฮะแต่บางทีคู่ต่อสู้เขาอาจจะพลิกแค่นิดเดียวนะฮะ บางทีมันเป็นเกมเรื่องของกีฬาผมกลับมาย้อนดูสถานการณ์กับเทรนปัจจุบันซึ่ง คนไทยเนี่ยรักสุขภาพมากขึ้นยิ่งเห็นนักกีฬาไปเป็นตัวแทนแล้วนะฮะเด็กเยาวชนนี่ก็โอ้โหเทรนสุขภาพมาแรงมากถือว่าเป็นทิศทางที่ดีไหมครับสำหรับการพัฒนาประเทศชาติของเราโดยเฉพาะเรื่องของการกีฬาครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ครับก็คงเราคงได้ยินคำว่ากีฬาสร้างคนสร้างชาติครับอันนี้คือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าคนไทยออกกำลังกายอย่างน้อยก็เรื่องได้สุขภาพแหละนะครับไม่ต้องเป็นนักกีฬาถึงขนาดต้องไปแข่งทีมชาติอะไรเนี่ยคือเราเริ่มออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปทำอาชีพประกอบรายได้อะไรต่างๆถ้าสุขภาพคือหัวใจเริ่มต้นถ้าสุขภาพดีเนี่ยการทำงานออกมาก็จะดีครับอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคืออยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยก็ออกกำลังกายครับคุณเอากีฬาที่ชอบก็ได้จะยังไงอะไรก็ได้ครับเล่นให้มันมีสุขได้สุขภาพพลานามัยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับ
0: ครับเล่นกีฬาเชียร์กีฬาอย่าไปเครียดนะเพราะว่าสุขภาพใจกับกายมันคู่กันนะครับอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกทีนี้ถ้าคุยกับสวเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าฝ่ายบริหารเขาก็มีการจะขยับจะไปรวมการท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมแยกกีฬามาก็จะมีความเฉพาะซึ่งทิศทางตรงนั้นเดี๋ยวรอฝ่ายบริหารเขาชัดเจนแต่ณวันนี้ภาพมันเริ่มเห็นภาพแล้วเนี่ยท่านสวคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาบ้านเราจะมีความเข้มแข็งคึกคักหรืออะไรทิศทางจะเป็นไปในลักษณะไหนไหมฮะ
1: คืออย่างนี้ครับตัวกระทรวงกีฬาเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพแบบชัดๆนะฮะแต่กระทรวงท่องเรียกว่าวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเนี่ย
0: วัฒนธรรมและท่องเที่ยว
1: ผมเห็นภาพองค์กรเขาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าก็ดีครับที่เขาเอาไปรวมกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับกีฬาเนี่ยอาจจะไปพ่วงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แต่ว่ามันเป็นแค่อีเวนต์ตัวง่ายๆมันเป็นแค่รายการแข่งขันต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลานึงแค่นั้นเองแต่มองว่าถ้าออกมาเป็นกระทรวงกีฬานะครับผมก็ต้องบอกว่าคงจะต้องมีการตั้งเป้าหลายๆอย่างนะครับให้มีหลักๆ ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายของประชาชนสองก็อาจจะตั้งเป้าถึงแบบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันที่ในอนาคตที่ประเทศไทยอาจจะเป็นทั้งเจ้าภาพและอาจจะเป็นทั้งนักกีฬาที่ส่งไปแข่งนะครับซึ่งถ้าถามว่าอันนี้ถ้าถามผมจริงๆว่าอยากให้เห็นภาพแบบไหนผมก็ยังมองว่าถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยให้มันชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนมากกว่าการที่ไปรวมกับท่องเที่ยวครับ
0: ผมเห็นในโซเชียลมีเดียอันนี้เราก็อาจจะไปดูเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็เป็นสายแข็งเหมือนกันผมยกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะคือจีนเนี่ยเขาปูพื้นตั้งแต่เด็กแบบ 4-5 ขวบเลยครับสวพิสิทธิ์ฮะ
1: ค
0: ือบ้านเราถ้าเรามีเฉพาะนะฮะอย่างกระทรวงกีฬาเลยเนี่ยเราต้องแบบเข้าไหมหรือเราจะแบบไทยๆอย่างของเรายังไงได้บ้าง
1: ใจผมเนี่ยนะเอาจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรานักกีฬาเนี่ยมันควรจะต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่เล็กๆเลยฮะนะครับอย่างหลายคนก็อย่างผมก็จะลูกของผมเนี่ยไปเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆอย่างน้อยคือสิ่งที่มันจะได้หนึ่งสุขภาพแล้วสองเขาจะรู้จักอย่างหนึ่งคือรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัย
0: อันนี้จริง
1: อันนี้คือความสำคัญผมมองว่าคือมันเล่นเล็กฝึกใหม่ๆก็อาจจะแพ้เยอะหน่อยพอแพ้ไปมันก็เริ่มมีชนะบ้างพอชนะบ้างก็เริ่มชนะเยอะขึ้นชนะเยอะขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นแชมป์แต่สิ่งที่สำคัญว่าจะเป็นชนะหรืออะไรสำคัญที่สุดคือเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันแพ้น่ะมันเริ่มใหม่ได้อันนี้คือความสำคัญอันนี้คือมันเป็นการปลูกฝังให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพ้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มันแพ้ได้แล้วก็เราก็กลับมาสู้ใหม่ได้ความพยายามที่เราต้องใส่ไปแต่ละครั้งในการฝึกซ้อมในการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่ผมมักจะเอาไปชมเขามากกว่าการที่เขาได้เหรียญรางวัลนะครับ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราย้อนไปดูกีฬาที่นักกีฬานะที่เขาเล่นกีฬาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนเริ่มผมพูดตรงๆเริ่มมาจากศูนย์ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอย่างวิวกุลวุฒิเนี่ยเริ่มมาตอนแรกก็เริ่มมาอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างเริ่มจากนักกีฬาเขตไปจังหวัดก็ค่อยมาเยาวชนทีมชาติมาทีมชาติคือจะมีสเต็ปของเขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วการสนับสนุนของคนรอบข้างนะครับสวจะต้อง ยังไงบ้างสำหรับการสนับสนุนนักกีฬาแต่ละคนแต่ละประเภทฮะ
1: เอาเรามองเป็นภาครัฐเป็นภาคส่วนภาคเอกชนก่อนแล้วครับก็คือถ้าภาครัฐเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วหนึ่งก็คือเรื่องสนามกีฬาเนี่ยคือถ้ารัฐควรจะต้องสนับสนุนให้มันชัดเจนให้มันมีความพร้อมจริง
0: ๆ
1: ซึ่งเรื่องนี้เราด้วยความที่ผมอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ว่าจะงบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งในสนามกีฬาเนี่ยไม่พร้อมครับเพราะนั้นหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าประการสำคัญคือเรื่องความพร้อมของตัวสนามกีฬาก่อนนี่คือภาครัฐที่ควรจะต้องสนับสนุนนะครับสองก็คือเรื่องภาคเอกชนเราควรจะต้องมีการให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกีฬามากขึ้นเพราะอย่าลืมว่างบประมาณในการให้กับภาคกีฬาเนี่ยน้อยมากถ้าเอารัฐไปจ่ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าควรจะให้สิทธิบางประการเบื้องต้นกับเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิทางภาษีหรือสิทธิอะไรหลายๆอย่างที่จะให้สิทธิ์เขานะครับ สองก็คือมาตัวนักกีฬาเองนะครับก็แน่นอนแล้วก็คนนักกีฬาเนี่ยมันจะผูกไปทำถึงครอบครัวของตัวนักกีฬาด้วยแล้วก
0: ็
1: อย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการคือเราคงต้องบอกว่าให้กำลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนในแบบกำลังใจครับถ้าเป็นคนรอบข้างตัวท่านเองตัวนักกีฬาเองครับก็คงแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้
0: สามส่วนแบบนี้ถ้าผมเทียบเทียงหรือว่ามีเคสสตัดดี้ไหมครับอย่างต่างประเทศเวลาไปแข่งเขาจูงใจเขาให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างตรงนี้มีไหมครับสว
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าคือเราจะเห็นหลายอย่างครับคือนักกีฬาที่เป็นระดับอาชีพเนี่ยนะครับมันแน่นอนครับมันคือความเป็นอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้อันนี้ก็อยู่ด้วยรายได้นะเพราะนั้นผมเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะที่เขาสนับสนุนเนี่ยหนึ่งก็คือรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงนักกีฬาเราเองเนี่ยบางทีช่วงหลังๆก็ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเรามันคือนอกจากทำชื่อเสียงประเทศชาติแล้วเนี่ย
0: มันคืออาชีพนะ
1: ของนักกีฬาก็สำคัญใช่ครับใช่
0: ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนกันมองในมุมการทำงานของครั้งเนี่ยฮะนักกีฬาทัพนักกีฬากลับมาเราต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะในมุมของกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาคือตอนแข่งถามส่วนตัวเลยนะครับท่านพิสิทธิ์ฮะเชียร์ประเภทไหนไหมหรืออะไรยังไง
1: ผมดูฟุตบอลครับผมเป็นคนชอบ
0: กีฬา
1: ฟุตบอลดูฟุตบอลส่วนวิ่งเนี่ยผมไม่อาจจะไม่ได้ดูสดแต่ก็ดูเทปนะฮะที่แข่ง
0: ดูดีรันย้อนหลัง
1: ดูดีรันของท่านภูริของน้องบิวภูริพลเนี่ยครับทั้ง2รายการทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะรวมถึง4คูณ100ด้วยที่ประท้วงแล้วไม่สำเร็จนะฮะอันนั้นก็ดูด้วยประมาณนั้น4รายการประมาณ 3-4 รายการนะแต่ดูเป็นครับประชุมมันช่วงแข่งมันกลางวันพอดีนะครับแล้วก็บางทีกลับค่ำมันกลับไม่ทันก็มีเหมือนกันครับก
0: ็
1: จะดูประเภทนี้แล้วก็อีกประเภทนึงที่ดูนอกจากวิ่งแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงครับ
0: ครับโอ้พูดถึงวอลเลย์บอลเรานี่ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกัน
1: แต่วอลเลย์บอลหญิงแล้วผมชื่นชมวอลเลย์บอลชายด้วยนะตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ท้ายๆตอนนี้ขึ้นมารอบล่าสุดนี่สุดกระติกอันดับ5ตอนนี้อันดับ5ผมก็ถือว่าโอเคมันไม่ได้เหลือแหละแต่อย่างน้อยมันเห็นความพัฒนาของวอลเลย์บอลชายอย่างชัดเจนครับก็ต้องเขาขอชื่นชมค่ะไปทางสมาคมวอลเลย์บอลทีมชาตินะแล้วก็ทีมชายด้วยครับ
0: คือเราจะเห็นนะครับว่ากีฬาอย่างที่คุยกับสว.พิสิทธิ์มาเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าจับใจความได้เนี่ยคือแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าการที่เรามีสกิลที่ดีขึ้นนะคือเหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะเล่นอีกแบบแต่ฟอร์มณวันนี้เอ้ยดีขึ้นนะมีการต่อยอดที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามองกลับไปแต่บางประเภทนะฮะอันนี้ก็เอาจริงๆเราก็ให้กำลังใจทุกประเภทแหละแต่บางประเภทคือฟอร์มเราเคยดีแต่วันนี้เราอาจจะแต่ก่อนท็อปฟอร์มตอนนี้อาจจะไม่ได้ท็อปเหมือนเดิมเราต้องมาทบทวนอะไรไหมฮะตรงนี้ฮะ
1: คืออย่างง่ายๆครับอย่างเมื่อก่อนเรามวยสากลนะครับเรานี่กวาดกันเป็นว่าเล่นนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะแต่วันนี้เรากลายเป็นว่าโอ้โหต่ำกว่าเป้าเยอะอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าก็คืออาจจะบอกว่าคู่แข่งเราจะไปบอกว่าเราแย่ลงก็ไม่ใช่บางทีคู่แข่งอาจจะเหนือกว่าเราก็ได้เขาอาจจะพัฒนา
0: เก่ง
1: กว่าเด
0: ิ
1: ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขามีการพัฒนาเขาอย่างนั้นแต่เราอาจจะนิ่งอยู่กับที่มันก็เลยไม่ได้เหรียญทองเรามองได้หลายมุมต้องบอกอย่างนี้ครับครับก
0: ็หลายคนมองแบบนี้ครับสว.พิสิทธิ์ว่าถ้าณวันหนึ่งนะครับเรามีการแยกออกมาแบบชัดจริงๆในมิติของกระทรวงการกีฬาแล้วสมาคมหรือผู้ที่รับผิดชอบกีฬาแบบนี้เขาคือ KPI มันอาจจะต้องเปลี่ยนไหมเป้าหมายจะยิ่งชัดกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าการพัฒนานักกีฬาเรายังไงบ้างกับบรรดาสมาคมหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องสวบยังไงในมิติ
1: ผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่า เอาชีวิตเราก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนนะครับเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องปกติถ้าถามกลับมาย้อนมากับกีฬาเนี่ยก็เหมือนกันครับผมคิดว่าสมาคมต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งเป้าในการพัฒนาเหรียญรางวัลมันเป็นแค่ส่วนองค์ประกอบที่ผลพลอยได้อะไรกันแต่หลักๆคือเอ้ยสมาคมคุณเนี่ยมีมันทำสร้างนักกีฬาขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นไหมเยาวชนต่างๆเข้ามาหันมาเล่นกีฬาประเภทที่คุณเป็นสมาคมเล่นดัชนีชีวัดเนี่ยพวกนี้สำคัญสำคัญกว่าเหรียญรางวัลด้วยซ้ำไปนะถ้ามีคนมาเล่นกีฬาของคุณในสมาคมเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวชีวัดที่ดีเลย
0: ครับอันนี้น่าสนใจนะแล้วในการทำงานของกรรมาธิการตอนนี้ถ้ามองในมิติของกีฬานะครับหรืออาจจะพ่วงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกรรมธิการของวุฒิสภานี่ขยับขยื่นเรื่องไหนประเด็นไหนอยากบอกกล่าว
1: เอาประเด็นร้อนดีกว่าครับประเด็นร้อนเลยคุณต้นครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงประเด็นภาษีบาปกองทุนกีฬาเดี๋ยวผมคิดว่าประชุมพรุ่งนี้ครับจะเรื่องนี้จะเข้าประเด็นในวุฒิจะผมจะนำเสนอในกรรมธิการครับ ก็จะมาพิจารณาการว่าจริงๆแล้วตัวนี้กองทุนตัวนี้เนี่ยมันควรจะจัดสรรจัดอยู่ในงบประมาณให้มันชัดเจนไปเลยดีไหมเพราะมันจะได้ตรวจสอบได้นะครับอันนี้มันจะได้แบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคือจะได้อีกอย่างที่ผมทราบมาเนี่ยพอมันเป็นกองทุนตัวนี้มันมีกีฬาบางประเภทไม่สามารถใช้กองทุนนี้ได้ด้วยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้คงต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปรับฟังจากพรุ่งนี้ไปคุยกันในที่ประชุมแล้วก็อาจจะเชิญทางกรมททครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมาครับแล้วก็จะอาจจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็จะดูว่ามันการที่รัฐบาลเสนอแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเห็นอย่างไรแล้วท่านอยากจะให้มันเป็นอย่างไรครับเราก็จะรับฟังเพื่ออย่างน้อยเราจะทำหนังสือไปทางคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เอาความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราเป็นกระบอกเสียงให้กับทั้งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้แล้วก็ทางภาคเอกชนก็ได้ครับวุฒิสภาเราสามารถนำตรงนี้ไปสื่อสารต่อได้ครับ
0: ไหนพูดถึงประเด็นร้อนครับสวพิสิทธิ์ครับเรื่องภาษีบาปเข้าระบบงบอะไรต่างๆนะมันจะตรวจสอบง่ายกว่าจริงไหมอ่ะ
1: คือผมว่าถ้ามันออกมาเป็นงบประมาณอ่ะมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยคุณจะต้องเบิกจ่ายเลยว่าคุณจะไปทำอะไรแต่ก่อนหน้านี้เราให้เป็นก้อนไปเหมือนกับเราตัด 1.5% ไปให้กับการกีฬาเป็นเลิศอะไรเงี้ยหรือว่าตัดไปให้ตังหน่วยงานต่างๆ 4-5 หน่วยงานเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะก็คือเขาก็ไปหาตั้งกรรมการบริหารเองแต่ถ้าคราวนี้ไม่ใช่คุณจะต้องมาขอแล้วนี
0: ่
1: คุณต้องมาขอสำนักงบแล้วนะสำนักงบจะตัดถูกไหมครับอันนี้มันต่างกันไงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความชัดเจนไม่ใช่แบบคุณจะไปแค่จัดอีเวนต์จัดแค่อะไรกะจัดอะไรขึ้นมาแล้วคุณก็มาเบิกจ่ายไอ้นี่คงไม่ใช่ถูกไหมคร
0: ับแสดงว่าถ้าอย่างนั้นทิศทางที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบมันจะโปร่งใสมันจะชัดมันจะ
1: แน่นอน
0: มันจะเป๊ะ
1: อันนี้ผมมั่นใจว่าแน่นอนคือผ่านงบประมาณเมื่อไหร่มันมีความมันจะต้องลงรายละเอียดแล้วฮะ
0: มีรายละเอียด
1: แค่ไม่ใช่แค่คุณของงบไปทั้งก้อนแล้วคุณไปบริหารจัดการเองแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาดูอะไรอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยน
0: แล้วการพิจารณาที่บอกว่าทำยังไงให้เราพิจารณาได้อย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการบริจาคคำว่ารอบด้านผมสนใจตรงนี้ฮะต้องรอบด้านในมิติไหนบ้างครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: คือรอบด้านก็คือเราจริงอย่างที่ผมบอกครับมันต้องวัดกันว่าหนึ่งก็คือเอาที่มันวัดง่ายสุดคือเหรียญรางวัลถูกไหมฮะสองเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงกีฬาต่างๆคุณมีคนเข้ามาเล่นกีฬาคุณเยอะแค่ไหนเพิ่มขึ้นแค่ไหนนักกีฬาเยาวชนที่เกิดขึ้นมาในแต่ละปีมีเท่าไหร่ถูกไหมครับเอกชนที่เข้ามาการสนับสนุนพวกคุณเป็นยังไงพวกนี้เป็นดัชนีหมดเลยถูกไหมครับค
0: ุณเพิ่มสนใจ
1: ถูกไหมฮะเราอย่าไปมองมิติเดียวอย่างที่บอกให้เหรียญรางวัลเฮ้ยมันไม่ใช่ครับมันแค่ผลพลอยได้ถ้าองค์ประกอบพื้นฐานมันอะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองภาครัฐเองภาคเอกชนเองภาครัฐก็ต้องสนับสนุนทั้งสามกีฬาภาคเอกชนเองก็ต้องมีเงินมาสนับสนุนเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาคมต่างๆเนี่ยงบประมาณแต่ละปีน้อยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยเอาองค์ประกอบตรงนั้นมาสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นแบบเหมือนจีนก็ได้เราอาจจะมีแบบนั้นได้แต่เราต้องเริ่มวางพื้นฐานก่อนอันนี้คือความสำคัญ
0: คือถ้าบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้เท่ากับว่าคือเดี๋ยวไปตกผลึกก่อนแล้วหลังจากนั้นยังไงครับในกรรมธิการก่อนที่จะมาในชั้นของวุฒิสภากระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องนี้ฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วยเกี่ยวข้องกับกีฬา
1: ครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจะคุยในกรรมธิการพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องมาดูถึงข้อเท็จจริงแล้วถ้าเกิดเอาตัวที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ยมาพิจารณาเลยครับเรื่องภาษีบาปตัวนี้แหละนะฮะว่าจากการเปลี่ยนจากที่ต้องให้กับทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นก้อนแบบ ี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่คราวนี้เรามาเปลี่ยนให้ไปผ่านให้มาขอผ่านงบประมาณเนี่ยอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียการเบิกจ่ายยังไงเร็วช้ายังไงเพราะเราเคยได้รับปัญหาคือนักกีฬาชนะได้รางวัลแล้วแต่ว่าเงินรางวัลที่รัฐบาลจะสนับสนุนเนี่ยยังไม่ได้ได้ช้าได้ล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคุยกันในกรรมธิการ
0: ครับครับแล้วเท่าที่ซาวเสียงสมาชิกวุฒิสภาอาจจะทั้งอยู่ในกรรมธิการหรือว่าอยู่กรรมธิการอื่นๆท่านมีความคิดความเห็นพอจะเห็นทิศทาง
1: เรื่องประเด็นนี้เพิ่งประเด็นสดร้อนๆครับผมเองก็ยังไม่ทราบแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการที่มันอะไรที่มันมีการเบิกจ่ายที่มันมีความการตรวจสอบแล้วมีการขอที่มันชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่ามันย่อมดีกว่าโปร่งใสกว่าครับ
0: นอกจากเรื่องนี้เรื่องอื่นในกรรมาธิการอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนเรื่องไหนที่ขับเคลื่อนอยู่ไหมครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ก็เราขับเคลื่อนอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องฟุตบอลครับ transformation ฟุตบอลก็คือเราอยากจะตั้งเป้าบอลไทยไปบอลโลกครับไม่ใช่ไปดูบอลโลกนะหมายถึงว่าเราจะไปฟุตบอล
0: อยากไปให้ได้ไปแข่งให้ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เราฝันไว้นะครับต้องบอกอย่างนี้คือจริงๆแล้วประเด็นหลักๆคือเรามองว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วและต้นแบบที่เราเรียนแบบได้ดีแล้วใกล้เคียงที่สุดก็คือทีมชาติญี่ปุ่นครับ
0: มีจุดเด่นจุดแข็งยังไงฮะ
1: ญี่ปุ่นเขาวางแผน50ปีนะครับ
0: โอ้โห
1: 50ปีเพื่อเป็นแชมป์โลก
0: เดี๋ยวนะผมเพิ่งทราบว่าเขาวางแผนกันมาเป็นเวลา50ปีเลยฮะ
1: เขาวางแผนไป50ปีล่วงหน้าคร
0: ับ โอ้โห
1: ไม่อยากเชื่อผมก็เพิ่งเชื่อนี่แหละว่าเฮ้ยเขาวางขนาดนี้เลยวะเขาวาง50ปีต้องบอกคุณต้นนะครับว่าเม
0: ื
1: ่อก่อนทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปิยพงษ์เราเคยยิงแฮตทริกนะครับ
0: อดีต
1: อดีตครับแต่วันนี้นะถ้าเจอเขาถล่มเราเลยนะคือเราโอกาสชนะเขายากกันโดนไป 3-0 เนี่ยรายการเนี้ย
0: สวครับนิดนึงฮะคือถ้าญี่ปุ่นเขาวาง positioning ตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยมองข้างในว่าเขาซ่อนอะไรไว้อยู่คือเขาถึงกล้าที่จะทะลุทะลวงได้ขนาดนี
1: ้คุณต้นไม่รู้คุณต้นเคยอ่านการ์ตูนไหมชื่อการ์ตูนซึบาสะเคยอ่านไหม
0: อันนี้ขออนุญาตไม่เคยฮะ
1: ไม่เคยอ่ะผมเนี่ยแหละแฟนตัวยงเลยเขาปลูกฝังครับเขาปลูกฝังเด็กเยาวชนเขาเนี่ยตั้งแต่ฟุตบอลตั้งแต่ให้อ่านการ์ตูนสร้างความฝันจากทีมชาติญี่ปุ่นแบบโดนทีมชาติไทยถล่มอ่ะ 3-5-2 เงี้ยแต่วันนี้เขาเล่นกับบราซิลสูสีและเคยชนะบราซิลด้วย 3-2
0: โอ้โหจากวันนั้น
1: มันปลูกฝังขนาดนี้ครับมันไม่ได้ปลูกฝังแค่ให้เด็กเล่นกีฬาแต่มันใช้สื่อการการ์ตูนเนี่ยของเขาเนี่ยปลูกฝังเข้าไปในใจในสมองในส่วนลึกๆของเยาวชนเขาอะจนวันเนี้ยเขาแข่งกับทีมระดับโลกอะเขา
0: เหม่อๆนะ
1: ไม่ไปลองอะสูสีอะ
0: ครับครับครับพอเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในมุมของกรรมาธิการวุฒิสภา
1: ค
0: ือเราต้องยังไงครับสว
1: ผมคิดว่าเราต้องวางรากฐานตั้งแต่พื้นฐานเยาวชนก็คือต้องมียูสลีกก็คือยูเด็กๆอะตั้งแต่ยู14 ยู17แล้วก็ U19 อย่างเงี้ยครับ
0: คร
1: ับ เพราะว่าอะไรครับเราอยากจะไปฟุตบอลโลกมันมีฟุตบอลโลกหลายเวอร์ชั่นครับมันมีตั้งแต่บอลเด็ก U17 แล้วก็บอลฟุตบอลโลก U19 แล้วก็ U23ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า U21 หรือ U23นะครับอันนั้นจะเป็นพวกกีฬาโอลิมปิกแล้วกันแล้วจากนั้นก็ฟุตบอลโลกเพราะนั้นคุณต้องไปตั้งแต่ระดับ U17 ก่อนแล้วก็ U19 ก่อนถ้าคุณไปได้เนี่ยชุดเนี้ยมันก็จะไปต่อเนื่องไปถึงอาจจะไปถึงระดับโลกได
0: ้ครับกว่าจะมาเป็นยูแต่ละช่วงอายุเนี่ยฮะการเก็บตัวหรืออะไรยังไงผมเชื่อว่ายิ่งถ้าคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยสวพิสิทธิ์สนใจอยู่แล้วแล้วก็ถนัด
1: ผมคุยยาวเลยท่าน
0: คือยังไงฮะการเก็บตัวการคัดเยาวชนเข้ามาอะไรยังไง
1: ผมมองว่าประเด็นเนี้ยคือวันนี้เราสเปซสปะกีฬาหลายรายการอย่างเจ็ดสีเจ็ดบอลเจ็ดสีอย่างเงี้ย
0: กับบอล
1: กรมพละอย่างเงี้ยครับมันคนละรายการกันเฮ้ยทำไมเราไม่มาทำให้มันเป็นลีกแบบคัด
0: คือมันซ้อนๆกันอยู่กระจายกันอยู่ใช่ไหม
1: ซ้อนไปซ้อนมาทำไมคุณไม่จัดให้เป็นระบบถูกไหมจังหวัดนี้มีทีมอำเภอนี้อำเภอนั้นคุณจัดมาเอาบอลมาแข่งกันแล้วคุณตัวแทนอำเภอส่งเข้าไปเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทนจังหวัดส่งไปเป็นตัวแทนระดับประเทศมาแข่งกันอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างนี้มันเป็นระบบกว่าคราวนี้มันสำคัญที่สุดคือเราต้องมาวางระบบใหม่ครับเพราะวันนี
0: ้
1: ต่างคนต่างทำทำไมผมถึงพูดอย่างนี้กีฬา18เหรียญทองเนี่ยคุณต้นว่านี่เราคุยกับผมเพิ่มเติมนิดนึงค
0: ุ
1: ณต้นว่ากีฬาประเภททีมอ่ะเราได้สักกี่เหรียญ
0: โอ้โหถ้าทีม
1: โอ้โหถ้ากีฬาประเภททีมนี่คุณต้นนึกเลยนึกไม่ออกด้วยน้อยมาก
0: เหมือนเราดรอปลง
1: อาเซปาตะก้อเนี่ยรู้แหละมันมี2เหรียญแน่ๆนะ
0: โอ้โห
1: อ่านสุปาตะก้อ3คนนะอย่างเงี้ยคนที่ผมเห็นนะน้อยมากจาก18เหรียญเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกินไม่ถึงครึ่งอ่ะส่วนใหญ่เป็นกีฬาบุคคลเดียวๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าอะไรครับประเทศเราทำงานเป็นทีมไม่เป็น วางระบบไม่เป็นนี่ผมเอากีฬามาวัดนะ
0: ครับครับครับแล้วต้องมีข้อเสนอเมื่อสวบอกว่ากรรมาธิการเราจะขยับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรเนี่ยข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าฝ่ายบริหารนี่เราจะต้องเช็คลิสต์หรือเสนออะไรบ้างครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ผมเสนอผมทำเรื่องไปแล้วครับว่าจะเสนอเรื่องนำเสนอไปทางครม.ว่าให้มีการสร้างตัวยูลีหรือตัวที่เป็นบอลลีกของเด็กเยาวชนนะครับอันนี้คือตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องสร้างนักกีฬาพื้นฐานก่อนคือเราไม่สามารถที่จะไปทำในประเทศอื่นได้อย่างเมื่อวานต้องขอโทษทีนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยถ้าคุณต้นกลับไปย้อนดูเทปเนี่ยนะฮะคุณต้นไปดูว่านักกีฬาที่หน้าตาเป็นคนอินโดนีเซียนี่สักกี่คนดีวะผมไม่อยากจะไป
0: เดี๋ยวผมไปดู
1: ไปว่าเขาอะนะเราไปดูกันเองเราอาจจะมีวิธีการในการที่จะแปลงสัญชาติอะไรผมไม่ทราบแต่วันหน้ามันไม่ใช่อินโดอะ
0: แต่อย่างผมเทียบได้ไหมอย่างกรณีไทยลีกหรืออะไรแล้วก็มีการซื้อตัวนักกีฬานี
1: ้อันนั้นมันเป็นสโมสรครับแต่ผมหมายถึงทีมชาติแต่ทีมชาติไทยเนี่ยอย่างน้อยทีมชาติไทยผมยังภูมิใจอย่างนึงคือคนที่มาเล่นทีมชาติไทยหน้าฝรั่งจริงอย่างน้อยคือลูกครึ่งครับมีเชื้อชาติไทยครับแต่ผมไม่รู้ประเทศอื่นเขาคิดยังไง
0: โอเคนี่คือความต่างนะครับสุดท้ายอยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนครับสวพิสิทธิ์เพราะว่าเราคุยเรื่องกีฬาดูจากความสำเร็จแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่นะในวิถีของเปลี่ยนมุมคิดของรายการของเราเนี่ยคือกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติความพยายาม
1: สร้างความแบบคืออย่าไปเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ว่าต้องได้เหรียญครับให้เราดูว่านักกีฬาเราแล้วตัวเราเองก็พร้อมครับเราทำวันนี้นะครับให้มันดีกว่าเมื่อวานครับแค่นั้นพอแล้วนะครับคือใส่ความพยายามเข้าไปจบแค่นั้นเองครับเราคงไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ้ยมันจะเราจะต้องได้นั่นได้นี่อันนั้นคือระหวังได้ครับแต่ให้เราทำอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าเมื่อวานทำให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่จะฝากไปพี่น้องประชาชนครับต้น
0: วันนี้ขอบคุณนะครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รอคอยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาต่อการกีฬาไทยของบทบาทกรรมาธิการวุฒิสภาถึงฝ่ายบริหารนะครับสวพิสิทธิ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณต้นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาในนามของกรรมธิการและท่านเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการการท่องเที่ยวการกีฬาวุฒิสภานะครับสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์มากกว่าชัยชนะอย่างที่สวบอกคุยแล้วคุยไปคุยมาเริ่มมันนะเป็นเหมือนการคุยแบบสบายๆแต่ว่าได้เห็นอะไรในรสชาติของเกมกีฬานะครับหลายคนจะบอกว่าพอเวลาเราเล่นกีฬาหรือแข่งอะไรก็ตามอ่ะจะต้องชนะนะจะต้องเป็นแชมป์จะต้องเป็นเดอะวินเนอร์นู่นนี่นั่นนะครับแต่กว่าจะเป็นแชมป์เราจะเห็นนะครับว่าเราจะมีร่องรอยของความผิดหวังบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จบ้างมันมีที่มาที่ไปการลงทุนทุกอย่างนี่คือทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ผมก็ผนวกไว้เลยว่าโอเคละหลังจากนี้ฝ่ายบริหารก็จะมีการยุบรวมมีการควบรวมแล้วก็มีการแยกกระทรวงออกไปท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ด้วยกันกีฬาแยกออกมาเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษไหมพอยกตัวอย่างเรื่องประเทศจีนสวพิสิทธิ์

วันโลกไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่วุฒิสภาเสนอไปถึงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อยก็คุยกันท่ามกลางความสำเร็จแต่ในความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จนั้นเราเห็นอะไรบ้างจากเอเชียนเกม2026นี้ทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามครับหมดเวลาแล้วผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจในพระดำริภายใต้กำแพงสูงของเรือนจำอาจมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังรอคอยโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาผู้ต้องขังไม่ใช่เพียงผู้กระทำความผิดหากยังเป็นมนุษย์ที่สมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในปีพุทธศักราช2549พระองค์ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีความต้องการเฉพาะแตกต่างจากผู้ต้องขังชายพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าผู้ต้องขังหญิงจำนวนมากต้องเผชิญปัญหาซับซ้อนทั้งด้านสุขภาพการตั้งครรภ์การเลี้ยงดูบุตรภาระทางครอบครัวตลอดจนการถูกตีตราจากสังคมเมื่อพ้นโทษโครงการกำลังใจจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงอย่างรอบด้านตั้งแต่การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตการส่งเสริมทักษะอาชีพการศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวรวมถึงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงอีกหนึ่งกลุ่มที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือเด็กที่ต้องอาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจำพระองค์ทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำผิดแต่กลับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของครอบครัวด้วยเหตุนี้จึงมีการส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพโภชนาการพัฒนาการและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างสมวัยแม้จะอยู่ในบริบทของเรือนจำตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ขยายผลสู่เรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อสร้างระบบสนับสนุนที่ยั่งยืนแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตพระราชดำริของพระองค์มิได้มุ่งเพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาที่บุคคลอยู่ในเรือนจำเท่านั้นหากยังให้ความสำคัญกับชีวิตหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติมีอาชีพมีรายได้และมีคุณค่าในสายตาของตนเองและสังคมโครงการกำลังใจจึงไม่ใช่เพียงโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหากแต่เป็นการสร้างความหวังสร้างโอกาสและสร้างศรัทธาในคุณค่าความเป็นมนุษย์พระราชกรณียกิจนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งและพระปณิธานที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโครงการกำลังใจจึงกลายเป็นต้นแบบสำคัญที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในเวทีนานาชาติและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเวลาต่อมาตอนต่อไปติดตามพระราชกรณียกิจสำคัญผู้ทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพสู่เวทีโลกที่ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่นในกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ

0: สถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นกลาง
1: เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัยรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.

0: เฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
2: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
3: อ่ะแล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
2: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
4: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
4: แล้วสาเหตุล่ะครับ
5: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
4: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
5: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
4: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
4: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มๆคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีนรงใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่

0: ่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
8: 1 7 7 2 14 7 3 21
9: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
10: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
10: เขาเร่งความเร็วไปที่100
11: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
10: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
11: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
10: เมื่อเกิดการชน
11: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ท

ิ่งจากสสส.คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: เอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้วคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 73 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยาก

0: ไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
1: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
2: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: าหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีน

0: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
1: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
0: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
4: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
5: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ป้าครับชายอยากกินขนม
7: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
6: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
7: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
8: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
9: โกงเอาเราไม่โกง
10: 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
12: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน

0: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
0: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
0: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
1: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
0: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
5: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
6: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
7: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
8: โกงประมาณ
4: แล้วจะทำอะไรผมได
5: ้ก็แฉนะสิ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวอิตาเลียนมีตำนานรักคือโรมิโอและจูเลียชาวเกาหลีก็สร้างตำนานรักประวัติศาสตร์ของแดจังกึมและหมอโฮจุนคู่รักที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยไม่ยอมน้อยหน้าตำนานรักแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคนลำดวน

0: ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบ

0: หาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
0: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
2: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ค่ารถยนต์สูงถึง 63% ครับแม้จะสิ้นสุดเวลาของมาตรการอุดหนุนนำเข้าแล้วก็ตามครับเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่เพิ่งตั้งไข่ยังคงสูงกว่าต้นทุนการนำเข้าซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยครับ
1: ก็ที่ขายกันระเบิดเถิกเทิงเนี่ยมันเป็นรถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ไม่อยู่ในมาตรการ 3.0 กับ 3.5 ด้วยนะครับไอ้พวกที่มันปลั๊กอินไฮบริดอ่ะแล้วก็มีน้ำมันผสมเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่รถไฟฟ้าโดยตรงนะครับก็คงจะต้องมีมาตรการออกมาแต่อะไรก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: โตโยต้ายังขายดีอยู่นะ ราคาก็ถูกลงตอนหลังๆเนี่ยไปเช็คราคาให้ดีแล้วกันสนุกราคานี่สู้กันเรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นใครจะซื้อรถอะไรก็ตามนะครับจากนี้ไปเราไม่มองเรื่องของมือสองละเพราะราคามันจะต่ำเตี้ยติดดินซื้อมาใช้ถึงเวลาคิดจะขายก็ไม่ต้องคิดมากก็ขายไปเลยแล้วก็ซื้อใหม่นะครับผมเข้าไปดูราคารถมือสองขายไม่ลงรถเก่าที่มีอยู่ก็คือใช้ต่อไปก็แล้วกันจนสุดจนกว่ามันจะพังนะครับเพราะว่าขายไปจากรถราคาหลายแสนตอนนี้ผมว่าอาจจะไม่ถึงแสนเป็นรถมือสองในใช้มาประมาณ 200,000 โลนะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดทางคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะครับโฆษกกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยถึงสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาชื่ออะไรคนนี
0: ้ชื่อเล่นแล้วฮะลอรี่คร
1: ับ ลอรี่ลอรี่หน้าตาหล่อนะคนนี้เป็นนักการเมืองนี่ใช่ไหมการไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่เขาบอกเขาเป็นโฆษกอาจจะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับก็บอกว่าปัจจุบันกองทุนยังสามารถบริหารจัดการภายใต้กรอบที่มีอยู่ได้แม้ภาระติดลบกำลังขยับเข้าใกล้แตะ 100,000 ล้านบาทแต่ตัวเลขยังเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 98,000 ล้านบาทและคาดว่าสัปดาห์น่าจะอยู่ที่ 100,000 ล้านบาทโดยขนาดนี้มีรายรับเข้า95ล้านบาทคิดเป็นเดือนละ 2,800 ล้านบาทอย่างไรก็ตามสถานการณ์ชดเชยในปัจจุบันลดลงอย่างมากโดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ316ล้านบาทต่อวันแบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน289ล้านบาท LPG 27ล้านบาทจากช่วงวิกฤตที่ต้องชดเชยสูงถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทก็จะยังไม่กู้นะครับก็ยังใช้สถานะกองทุนนี้อยู่ต่อไปได้
0: ครับ
1: 6นาฬิกา59นาทีนะครับเวลาหมดลงแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ